คะแนนเสียงของกรรมการบริหารของ ADB นะซึ่งคุณคันดาเองพอได้รับตำแหน่งนะครับก็ออกมาบอกว่าADB จะต้องเป็นเสาหลักแห่งเสถียรภาพของภูมิภาคนี้นะครับในขณะเดียวกันเองก็มีความท้าทายอีกหลายมิติที่ต้องเผชิญนะครับทั้งนี้

0: อันดับนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะคะเมื่อกรุงเทพค่ะคว้าอันดับ1นะคะเมือง Nightlife ดีที่สุดในโลกปี2026นะคะจาก Time Out Magazine นะคะ Time Out เนี่ยก็ถือว่าเป็นสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกนะคะแล้วก็ล่าส
1: ุ
0: ดค่ะก็มีการจัดอันดับ The World's Best Cities for Nightlife 2026นะคะก็มี10มหานครนะคะเมืองใหญ่ที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกนะคะเรามาดูอันดับกันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดนะคะอันดับที่1คือกรุงเทพมหานครของประเทศไทยนะคะ2เบอร์ลินเยอรมนี3นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะอันดับที่4ค่ะเมลเบิร์นออสเตรเลีย5เซาเปาโลบราซิลนะคะอันดับที่6เมดิยินโคลัมเบียนะคะอันดับที่7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้อันดับที่8ค่ะไบรตันสหราชอาณาจักรนะคะอันดับที่9คือปักกิ่งจีนแล้วก็อันดับที่10นะคะอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ค่ะคราวนี้กรุงเทพเนี่ยค่ะก็ถือว่าขึ้นมาโอ้โหจากอันดับที่13ในปีที่ผ่านมาขึ้นมาคว้าตำแหน่งเมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกเป็นอันดับ1ประจำปีนี้ได้สำเร็จนะคะก็เป็นการเบียดเอาชนะนะมหานครที่มีสถาบันบันเทิงนะคะสถานที่บันเทิงชื่อดังระดับโลกอะอย่างเบอร์ลินนิวยอร์กเมลเบิร์นเซาเปาโลที่รายงานไปเนี่ยค่ะเราก็แซงหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าจุดเด่นที่ทำให้ไนท์ไลฟ์ของกรุงเทพเนี่ยค่ะโดดเด่นกว่าเมืองอื่นนะคะก็คือความสามารถในการหลอมรวมประสบการณ์ยามค่ำคืนได้หลากหลายไว้ในคืนเดียวตั้งแต่การจิบค็อกเทลบนรูฟท็อปนะบาร์วิวเมืองนะคะการลุยคลับสายเต้นปาร์ตี้ของชุมชน LGBTQ+ นะคะที่เปิดกว้างไปจนถึงสตรีทฟู้ดโต้รุ่งเนี่ยค่ะก็มีหมดเลยคือคุณอยากจะทำอะไรยามค่ำคืนเนี่ยคือมีทุกกิจกรรมนะมีทุกแบบไลฟ์สไตล์ให้ได้เลยนะคะคราวนี้ในกรุงเทพมีผลคะแนนนะคะดังนี้ค่ะ 73% ของคนท้องถิ่นประเมินว่าไนท์ไลฟ์ในกรุงเทพเนี่ยอยู่ในระดับดีถึงยอดเยี่ยมนะคะ 73% ค่ะของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าสามารถที่จะสร้างมิตรภาพแล้วก็สัมผัสถึงความเป็นชุมชนได้ง่ายนะคะและส่งถึง 95% เนี่ยค่ะคือเขาบอกเป็นคะแนนความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ Time Out Magazine ที่มองว่ากรุงเทพเนี่ยคืออันดับ1นะคะสำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นะคะก็มีการประมวลผลจากการสำรวจความคิดเห็นของคนท้องถิ่นมากกว่า 24,000 คนจากทั้งหมด150เมืองทั่วโลกนะคะร่วมกับคะแนนประเมินจากกองบรรณาธิการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้าน Nightlife ของ Time Out แล้วก็มีการพิจารณาจากปัจจัยรอบด้านนะคะก็ได้แก่ความหลากหลายของย่านความบันเทิงนะคะระดับราคาที่เข้าถึงได้ความปลอดภัยนะคะความรู้สึกเปิดกว้างเป็นมิตรแล้วก็วัฒนธรรมอาหารยามค่ำคืนนะคะก็เห็นได้เลยว่าจากแต่ละมิติและปัจจัยรอบด้านเนี่ยกรุงเทพมีครบหมดเลยนะคะก็ทำให้กรุงเทพของเราเนี่ยกลายเป็นอันดับ1ของปีนี้ค่ะ
1: นะฮะกรุงเทพมีเวลาจัดอะไรแบบนี้นี่เราเป็นอันดับต้นๆ ตลอดเวลาเลยนะฮะนะก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนกที่ทำไมนักท่องเที่ยวถึงอยากเดินทางมาที่กรุงเทพกันเหลือเกิน
0: ค่ะคุณเอริยานะบอกว่ากรุงเทพคือเมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะใส่บาตรก่อนกลับบ้านได้ด้วยนะคะเพราะไนท์ไลฟ์ของเราเนี่ยไปจนถึงเช้าเลยนะคะ
1: และมีหนำซ้ำนะคืออย่างแบบไนท์ไลฟ์นี่ลากยามหรือตอนเช้าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือคุณจะไปวิ่งต่อก็ได้นะ
0: งาน running club เดี๋ยวนี้ก็เยอะนะคะ
1: ถูกผมเคยเจอมีงานนี้อยู่งานหนึ่งครับคุณลิซ่า
0: ค
1: ือมันวิ่งเปิดปล่อยตัวช้ามากนะประมาณตีสามอ่ะบรรดานักเที่ยวอ่ะเขายังไม่เสร็จอ่ะเขาก็ออกมาเฮลโลทักทายนักวิ่งอ่ะคุณนึกออกแบบเมื่อ night life มาเจอกับ
0: morning run
1: วิ่งอ่ะ runner อ่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะ
0: นะคะจริงๆกรุงเทพแบบมีหลายมิติให้คนสามารถมาท่องเที่ยวได้นะคะตามไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบเลย
1: เลือกได้เลยคือนี่แหละคือความหลากหลายแล้วก็คุณสามารถจะเลือกในสิ่งที่คุณชื่นชอบได้นะครับหลากหลายมีช้อยส์ให้เลือกเยอะว่างั้นเถอะนะครับจะไปสายบุญก็ได้สายเที่ยวก็ได้สายสุขภาพก็ได้มีหมดครบนะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมคุณลิซ่า
0: ค่ะได้เลยค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องของระบบการสื่อสารของเมียนมาค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40 ปีขอสินเชื่อได้แล้ว

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอิงวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมาค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
3: คุณกฤตค่ะ
5: สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
3: ค่ะ
6: ครับวันนี้คุณกฤตก็อยู่บ้านเนาะ
5: อยู่บ้านครับอยู่บ้านครับ
6: ครับ
3: ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของระบบการสื่อสารเมียนมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องประเด็นหลักของเราค่ะเรามาอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณกฤตคะของรางวัลค่ะ
5: ครับผมก็ของรางวัลเป็นช็อกโกแลตเวเฟอร์ซอฟช็อกโกแลตนะครับ3รางวัลนะครับก็วันนี้มีคำถามง่ายๆนะครับระบบการสื่อสารโดยมือถือของเมียนมาเนี่ยมีเครือข่ายกี่เครือข่ายนะครับ A ก็4เครือข่าย B ก็6เครือข่ายครับ
3: ค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะในวันนี้มี3รางวัลเช่นเคยนะคะสามารถตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399ค่ะคำถามคือเครือข่ายโทรศัพท์นะคะมือถือของเมียนมามีกี่เครือข่ายนะคะ A 4เครือข่ายนะคะ B 6เครือข่ายนะคะก็สามารถที่จะตอบคำถามเข้ามานะคะทาง SMS นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเราเฉลยกันท้ายรายการนะคะคุณกฤตคะ
5: ครับผมก็คำถามที่เรามาตั้งเป็นหัวข้อวันนี้เนี่ยมาจากท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็คือของเป็นคำถามของคุณสวัยนะครับอยู่ที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งส่งมาถามนะครับแต่ว่าต้องเรียนตรงๆนะครับว่าตอนที่เราเปิดกว้างให้ส่งคำถามมาเนี่ยส่งมาเยอะนะครับหลายคำถามทีเดียวที่น่าสนใจแต่ว่าเผอิญว่าช่วงนั้นมีเรื่องของประธานาธิบดีมีไลน์มาเมืองไทยเลยไม่ได้เอาขึ้นมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องขอมาเก็บสแปร์ย้อนหลังนิดนึงครับ
6: ได้เลยครับ
5: ครับผมก็จริงๆเครือข่ายโทรศัพท์ในเมียนมาเนี่ยนะแรกๆเลยเนี่ยจากช่วงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะเกิดโควิด19เนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็แต่ทุกเครือข่ายนี่ผมว่าน่าจะเกือบจะทั้งหมดนะครับเป็นเครือข่ายที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีอยู่1เครือข่ายเท่านั้นก็คือเครือข่ายของ NPT ซึ่ง NPT ก็คือ Myanmar Posts and Telecommunication นะครับของซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็อันนี้ก็จะว่าเป็นของเมียนมา 100% ก็ไม่ใช่เพราะว่ามีการร่วมทุนกับ KDDI ของ
6: ญี่ปุ่น
5: ใช่ซูมิโมโต้นะครับอันนั้นคือเข้ามาร่วมกันเปิดแล้วก็เพราะว่าต้องบอกว่าเครือข่ายโทรศัพท์ในอดีตมันแย่มากๆนะฮะอาจารย์เจตสมัยผมไปใหม่ๆเนี่ยเมื่อปี1990เนี่ยช่วงนั้นนี่มันยังเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยที่โทรสามารถโทรเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไลน์จริงๆเนี่ยมันได้มีแค่200สายพวกเราเนี่ยคนไทยที่ทำมาหากินอยู่ที่เมียนมาเวลาจะโทรศัพท์ทีเนี่ยก็จะต้องมานั่งไปวิ่งต้องรีบไปวิ่งไปที่โพสต์นะครับหรือว่าไอตัวเมียนมาโพสต์นะครับก็ไปลงชื่อไว้เสร็จแล้วก็กลับบ้านทำงานนะรอโทรศัพท์เข้ามาก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเอาติดแล้วนะก็วิ่งกลับไปโพสอีกทีนึงซึ่งมันยุ่งยากมากเนี่ยก็พอเข้ามาในยุค2000นี่ก็เริ่มมีโทรศัพท์มือถือเข้าแต่ยุคนั้นยุคโทรศัพท์มือถือเข้าใหม่ๆอาจารย์เจตเรามานึกถึงภาพไอ้ตัวโทรศัพท์แบบกระดูกหมานะครับที่ใหญ่ๆนะคร
6: ับ
5: เท่มากอาจารย์เพราะใครถือเนี่ย ขาจะไม่ถือคนเมียนมาเขาจะนุ่งสโลงใช่ไหมครับพอนุ่งสโลงปุ๊บเขาก็เอาโทรศัพท์อันนั้นนะครับเน็ตสโลงเดินไปไหนมาไหนนี่โอ้โหโคตรเท่เลยคนมองกันตึกรึมเลยครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นเนี่ยเครื่องนึงก็แสนกว่าบาทนะครับก็โอ้โหแพงสุดๆซื้อรถได้เป็นคันนะครับแต่ก็มีคนซื้อคนใช้พอมาเข้ามาสู่ยุคของท่านเต็งเซ็งเนี่ยท่านเปิดประเทศเนี่ยในปี2011-2012เนี่ยก็เริ่มมีโทรศัพท์เครือข่ายโทรศัพท์เข้าไปสู่ประเทศเมียนมาค่อนข้างจะเยอะที่เข้าไปในยุคต้นๆก็มีของออริดูนะครับออริดูนี่ก็เป็นเครือข่ายของสิงคโปร์นะครับบริษัทสิงคโปร์เขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยแรกๆเลยออริดูเนี่ยกาตาเข้ามาก่อนนะครับทุนจากประเทศกาตาเนี่ยเข้ามาถือหุ้นก่อนแล้วต่อมาก็ขายให้กับทาง Night Communication ของสิงคโปร์เข้าไปนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเทลีนอร์นะครับเทลีนอร์นี่ก็เป็นของนอร์เวย์นะครับก็เข้ามาก็ถือว่ายุคนั้นก็เป็นยุคที่ค่อนข้างจะแบบเฟื่องฟูมากๆนะครับแล้วก็พอหลังๆปุ๊บเนี่ยก็มีจากเวียดนามก็เข้าไปนะครับเวียดเทลเนี่ยเข้าไปก็ไปตั้งชื่อไมเทลนะครับไมเทลนี่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับตอนนั้นนี่ฮือฮามากนะครับไมเทลเข้าไปสัญญาณสัญเชิญอะไรต่างก็เร็วนะครับแล้วก็เข้าถึงสัญญาณของเสาอากาศไอเสาสัญญาณของกองทัพเนี่ยเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยไมเทลเนี่ยเพราะว่าเขาร่วมมือกับกองทัพเมียนมานะครับแล้วก็เราก็เลยได้เสาสัญญาณทั่วประเทศทีเดียวนะครับพอช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไมเทลเนี่ยถือเป็นยุคทองของไมเทลทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนหลังๆมาก็มีปัญหานะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของความไม่สงบภายในนะครับก็มีการเสาสัญญาณที่ถูกระเบิดมากที่สุดก็คือเสาของไมเทลนี่แหละครับนะครับมีการวางระเบิดอะไรต่างกันเยอะนะครับนี่คือยุคแรกๆยุคต้นๆนะครับแล้วก็พอมาเข้ามาสู่ยุคของ 5G นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ย 4G เนี่ยของเขาเร็วกว่าเรานะครับของเขาเนี่ย 4G มาก่อนเราได้ซ้ำไปแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราไป 5G ละเขาก็อยากจะทำบ้างเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการประท้วงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นทำให้โครงการที่จะปรับปรุงระบบนะครับเข้าสู่ระบบ 5G นี่ก็หยุดไปนะครับแล้วก็ไม่มีการทำต่อนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเมียนมาเองก็พยายามอยากจะทำให้มันดีนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นกันเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนั้นรัฐบาลเมียนมาเองก็มีคำสั่งอย่างหนักในการบังคับใช้การติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังก็ดีหรือว่าสอดส่องข้อมูลของผู้ใช้งานก็ดีนะครับซึ่งนโยบายนี้มันทำใหโทรศัพท์มือถือหลายๆค่ายนะครับก็เริ่มเปลี่ยนใจแล้วนะครับเทลีนอร์เนี่ยมาก่อนเลยช่วงนั้นเนี่ยนอร์เวย์เขาถอนตัวก่อนก็ว่าได้นะครับแล้วก็ขายกิจการให้กับM1 Group ซึ่งเป็นของเลบานอนนะครับแต่เลบานอนตอนนั้นก็ไม่ได้มาเดียวๆนะครับเลบานอนมาแล้วก็มาร่วมกับทางกลุ่มทุนท้องถิ่นนะครับก็คือเชบายันเพียวนะครับเชบายันเพียวนี่ก็เป็นทุนที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับกองทัพเมียนมาพอสมควรเข้ามาถือหุ้นใหญ่แต่ก็ไม่เปิดตัวอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับจากเทลีนอร์เนี่ยมาเป็นอะตอมนะครับก็คือ TOM นะครับทุกวันนี้ก็อะตอมก็ยังเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างจะมีผู้ใช้เนี่ยเยอะนะครับลูกค้ามากถึง18ล้านรายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็กลุ่มต่อต้านนะเขาก็เป็นก็มีประเด็นดราม่ากันเกิดขึ้นนะครับก็ออกมาใช้องค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยมาแล้วก็มาบอยคอตหรือว่าแบนอยู่ช่วงนึงแต่ก็สุดท้ายมาก็ทุกวันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนะครับเพราะตอนนั้นนี่ก็หนักทีเดียวนะครับส่วนอีกเครือข่ายนึงก็คือออริดูเนี่ยออริดูยักษ์ใหญ่คือก็ตอนนั้นก็ยอมถอนตัวนะครับแล้วก็ กาตาร์ก็ถอนตัวก่อนนะครับแล้วก็ออริดูก็อยู่ในสภาพที่การทำธุรกิจค่อนข้างจะลำบากทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับนะครับก็คือขายเครือข่ายให้กับ Nice Communication ของสิงคโปร์เนี่ยแต่จริงๆต้องบอกว่าถ้าถามด้วยความเป็นจริงเนี่ยNice Communication เนี่ยเป็นบริษัทสิงคโปร์ตรงหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่เพราะว่าทุนจริงๆเป็นทุนของนักธุรกิจเมียนมานะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมาก็คือูเนียนวินนะครับเป็นผู้ถือหุ้นหลักของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีลิงก์แฟมิลี่ของเขานะครับก็ถือก็เข้ามาถือหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายนี้ก็ยังดำเนินการต่อนะครับทุกวันนี้ก็เริ่มก็มีการดำเนินการต่ออยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าเปลี่ยนจากทุนจากต่างประเทศมาเป็นทุนที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้นนะครับนี่ก็คือกลุ่มของออริดูแต่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม MPT นี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเพราะว่าเขาอยู่โยงคงกระพันอยู่แล้วนะครับแม้ทางกลุ่มของKDDI เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องการประท้วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้เร็วกว่าเพื่อนแหละครับญี่ปุ่นถอนตัวเร็วที่สุดไม่อยู่แล้วนะครับก็พอญี่ปุ่นถอนทุนปุ๊บเนี่ยก็มันก็ทำให้กิจการเนี่ยค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นแต่ว่ายังไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าสถานะของความเป็นรัฐบาลของเขาเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะชะลอการลงทุนต่างๆแล้วก็ทำธุรกิจได้ดีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็มีคนใช้อยู่เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ตัว MPT เองเนี่ยยังถูกกำหนดทิศทางโดยรัฐบาลทหารเมียนมาวันนี้นะแต่อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของทางระบบการสื่อสารนี่ถามว่าก็มีคนอาจจะถามว่าแล้วเครือข่ายไหนเสถียรที่สุดหรือว่าดีที่สุดล่ะนะครับถ้าถามผมจริงๆเนี่ยผมใช้อะตอมนะครับอะตอมเนี่ยเวลาเราอยู่ในเมืองหรือว่าพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยอะตอมเนี่ยจะมีความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่างกุ้งมันดาเลหรือว่าในบิดอเนี่ยใช้อะตอมนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ MTP แม้จะมีการควบคุมครอบคุมถึงพื้นที่ที่กว้างที่สุดก็ตามเนี่ยแต่ก็เพราะว่าเสาสัญญาณเขาเยอะแต่ว่าปัญหาของเสาสัญญาณก็จะมีปัญหาก็เนื่องจากว่าระบบที่ใช้เนี่ยเขาใช้เป็นเขาไม่ได้ใช้เป็นเหมือนบ้านเราที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกของเขาคือเขาใช้ระบบของอินเทอร์เน็ตดาวเทียมอย่างเช่น Starlink เนี่ยมาเป็นตัวทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาStarlink มันต้องใช้ระบบดาวเทียมเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยก็ต้องมีอย่างที่อาจารย์เจตเล่าเมื่อกี้ว่าใช้ไฟฟ้าสูงนะครับอันนั้นแหละครับมันต้องใช้ไฟฟ้านะครับเพราะงั้นพอเสาไฟฟ้าที่อยู่นอกพื้นที่มากๆเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เครื่องปั่นไฟละนะครับหรือไม่ก็ใช้โซลาร์เซลล์เป็นหลักละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของความช้ากว่าเครือข่ายเยอะนะครับแล้วก็การกระจายของอินเทอร์เน็ต 4G นี่ก็ไม่เสถียรนักนะครับอันนี้ก็คือของMPT ส่วนของออริดูความเร็วในเมืองก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับ 4G ก็ใช้ได้ดีถ้าแต่ว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยราคาเนี่ยผมว่าก็ยังด้อยกว่าของอะตอมนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอะตอมเนี่ยผมเวลาผมไปใช้ที่ในส่วนในเมียนมาเนี่ยผมก็จะใช้อะตอมเพราะว่าอะตอมเนี่ยผมซื้อที8กิกอาจารย์พอ8กิกเนี่ยมันแค่ประมาณหมื่นต้นๆจาร์ดนะครับไม่แพงมากนะ
6: เท่าไหร่อ่ะหมื่นต้นๆจาร์ดนี
5: ่หมื่นต้นๆจาร์ดก็ร้อยกว่าบาทเองครับ
6: โอเคฟังแล้วตกใจเฉยๆโอเคครับ
5: ร้อยกว่าบาทนี่ผมว่ามันแบบมันถูกมากๆถ้ามาเทียบกับประเทศไทยอ่ะนะครับแล้วก็ผมก็ยังใช้โทรศัพท์ของเมียนมาพอไปถึงปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนซิมบนเครื่องบินเนี่ยแหละครับนะครับเปลี่ยนปุ๊บก็ไปใช้ซิมของเมียนมาไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นคนในท้องที่นะครับการเปลี่ยนซิมก็ยากนะเพราะว่าเขาจะควบคุมเพราะเขาจะดูเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซิมจะซื้อหาซิมนี้ก็ไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าเขาก็จะป้องกันนะครับว่า เอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่าหรือว่าไปใช

0: ใช้กลุ่มสแกมเมอร์หรือเปล่าเราจะเห็นว่าสแกมเมอร์ไทยเนี่ยไอ้สแกมเมอร์ที่อยู่ตามขอบชายแดนเนี่ยมักจะไม่ใช้ซิมของประเทศเมียนมามักจะมาใช้ซิมของไทยนะครับเป็นหลักนั่นนะครับเพราะว่ามันก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้การเข้าถึงซิมของคนเมียนมาเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากทีนี้มาดู Mitel นะครับ Mitel เนี่ยสัญญาณเนี่ยดีนะครับแต่ว่าเสาเนี่ยก็ยังใช้ของเมียนมาอยู่แพ็กเกจถูกนะครับแพ็กเกจถูกแต่ว่าความเสถียรของของไอตัวของสัญญาณเนี่ยผมว่าสู้ยังไงก็สู้อะตอมไม่ได้นะครับเพราะว่าอะตอมเนี่ยยังไงก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่เมื่อกี้ที่อาจารย์เจตพูดถึงเรื่องของค่าถามว่าราคาหมื่นกว่าจาร์ดเนี่ย8กิกเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นกันซื้อกันที่ประมาณสัก500จาร์ดก็คือ5บาทก็ซื้อได้แล้วนะครับจาร์เจ็ดนะ5บาทนี่ก็ซื้อได้สักกิกนึง2กิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วก็5บาท10บาทเลยฮะ
0: ใช่ครับ5บาท10บาทซื้อได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเราถึงเห็นว่าโอ้คนใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศเมียนมาเนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าเรื่องของเครื่องมือถือเองเนี่ยอย่างกล่อง Oppo นะ Oppo นี่เข้าไปเยอะมากนะครับราคาก็ถูกเพราะมันเป็นของจีนนะครับแล้วก็พอซิมถ้าคุณไปลงทะเบียนอย่างถูกต้องต้องเอามาปกติหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนให้ถูกต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องกู้เวลาจ่ายเงินค่าโทรศัพท์มันก็ถูกลงไปเยอะแต่ว่าเขาจะไปเก็บเอาค่าอินเทอร์เน็ตก็คือค่าจัดเก็บภาษีอินเทอร์เน็ตนะครับที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่า 15% นะครับของการใช้งานเพราะงั้นเนี่ยมันจะไปหนักกันตรงนั้นแต่ส่วนค่าซิมค่าอะไรค่าแพ็กเกจเนี่ยเดี๋ยวนี้สู้กันแบบแรงสุดๆนะครับบางทีเนี่ยเราซื้อกัน อย่างที่บอกนะครับ8กิกเนี่ยใช้กันจนโอ้โหลืมเลยละครับนะฮะก็ทุกครั้งที่ผมโทรศัพท์มาจากทางเมียนมามาเข้ารายการก็ใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการใช้ของการสื่อสารในของประเทศเมียนมาครับก็คงไม่มีมากมายนะครับแต่ว่ามันก็จะไปสะเทือนถึงเรื่องของอีคอมเมิร์ซบ้างนะครับเพราะอีคอมเมิร์ซวันนี้เนี่ยเพราะประเทศเมียนมาเองเขาบล็อกตัวของอยู่แต่ยังไงครับก็ยังเขาก็ยังทำกันอยู่นะครับก็มีการใช้ Facebook ด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะไป Facebook แล้วก็จะไปใช้VPN แต่ต้องระวังนะครับก็เพราะว่าใช้ VPN เนี่ยถ้ามีการตรวจหรือเจอปุ๊บเนี่ยตัวนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาแต่ก็คนที่มาใช้e-commerce เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมาใช้ตรงนี้เป็นหลักด้วยนะครับแต่ว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีคอมเมิร์ซที่ทางเมียนมาเนี่ยเขาจะใช้ Telegram ใช้ TikTok นะครับแล้วก็โตยิงนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยครับเขาจะมาใช้กัน 3-4 ช่องทางแล้วเขาก็ยังมีอีกอันนึงก็คืออีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของคนเมียนมาเองนะครับอย่างเช่น shop.com เมียนมานะครับซึ่งมันเป็นเครือข่ายของอาลีบาบานะครับ
2: ก็จะเอียงไปทางแอปจีนมากกว่านิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตลอดช่วงของคุณกริตได้ไล่หลายเครือข่ายเหมือนกันจะรวมแล้วนะคะมีกี่เครือข่ายคะ
0: ครับมีอยู่4เครือข่ายครับนะครับก็คำตอบคือ A นะครับ4เครือข่าย
2: ค่ะ4เครือข่าย A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูก3รางวัลในวันนี้นะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณคุณกริตมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกริตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะก็เป็นเรื่องของระบบการสื่อสารในเมียนมาดูการพูดถึงแพ็กเกจเนี่ยน่าใช้เหมือนกันนะราคาโอเคเลย
1: ห้าบาทสิบบาทก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะฮะ
2: นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะเจอกับเราสองคนใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่3 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะโดยนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีเพราะเป็นสิทธิ์และอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าได้เก่งข้อสอบไว้หรือไม่นายภราดรบอกว่าไม่ได้เก่งข้อสอบสิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่สอบไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบส่วนฝ่ายค้านตั้งธงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นั้นอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจหากหลักฐานชัดมัดตัวแล้วรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้คิดว่าคนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายภราดรบอกว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักคงจะบอกเหมือนทุกครั้งพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้ทำหนังสือจากหัวหน้าพรรคแจ้งไปยังสมาชิกขอไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งวุฒิสภาเพราะขัดต่อกฎหมายยืนยันด้วยหนังสือตั้งแต่มีการรณรงค์เลือกสว.แล้วทางด้านนายภริศวัชรสินสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกันของ6พรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเป็นการยื่นยติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญคือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานหัวเรือหลักคือนายรังสิมันต์โรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่จะทำงานร่วมกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อจัดทำยติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเตรียมยื่นโดยเร็วคงใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ทั้งนี้มี2รายชื่อที่จะถูกอภิปรายแน่นอนคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสิ่งที่อยากฝากคือนายกหรือพรรคภูมิใจไทยจะไม่มีความพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือการโกงสอบท้องถิ่นได้ในการพยายามปิดกั้นการตรวจสอบประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะล็อกเป้าถลกหนูนกฝ่ายค้านตั้งโรมคุมทีมซักฟอกดินเนอร์รัฐบาลไร้ถกปรับครม.ภราดรลั่นรัฐบาลไม่หวั่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมถูกตรวจสอบมั่นใจแจงได้ทุกข้อกล่าวหาย้ำภูมิใจไทยไม่เอี่ยวคดีหัวสว.จุลพันธ์ยันพักไม่มีข้อมูลลับหัวสว.การันตีซักฟอกเพื่อไทยเสียงไม่แตกปัดวงดินเนอร์รัฐบาลไร้คุยปรับครม.ฝ่ายค้านเดินหน้าซักฟอกรัฐบาลล็อกเป้าอนุทินชัยชนกแน่ตั้งรังสิมันต์หัวเรือประสานทำยติอภิปรายไอติมบี้กกต.ส่งฟ้องศาลคดีโกงสว.ทั้ง229คนวัน4ใน7คนกกต.ทำงานไม่เป็นกลางพรรคประชาชนโวย THAI พาสปอร์ตภาษาเพี้ยนเอาของถูกมาเป็นตัวเลือกแรกรัฐมนตรียุติธรรมแจงตั้งสอบผอ.ยักษ์เหตุให้สัมภาษณ์คดีแตงโมไม่เกี่ยวปมการเมืองค่ะส่วนข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะฝ่ายค้านขึงหนูนกเป้าเชือดเคาะซักฟอกมาตรา151ตั้งโรมหัวหน้าทีมเขียนยติภราดรมั่นใจรัฐบาลชี้แจงได้ค่ะ
1: ครับมาที่ปัญหา Data Center กลางกรุงเทพมหานครครับก็กลายเป็นอีกประเด็นใหญ่ที่รัฐบาลและกรุงเทพมหานครต้องเร่งจัดการหลังจากเกิดข้อกังวลเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาความปลอดภัยแล้วก็การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ชุมชนเมื่อวานนี้นายชัชชาติทิติพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงสถานการณ์ครับหลังจากมีการตรวจสอบ Data Center ขนาดใหญ่บริเวณพระราม9ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและชุมชนประเด็นที่ถูกจับตามากที่สุดคือการสำรองน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยมีรายงานว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการเก็บน้ำมันสำรองมากกว่า 200,000 ลิตรในขณะที่อีกข้อมูลสำคัญที่ระบุว่าโครงการขนาดใหญ่บางแห่งมีการสำรองน้ำมันระดับเกือบ 500,000 ลิตรครับกระทรวงพลังงานจึงลงพื้นที่ตรวจสอบและมีนโยบายชะลอการออกใบอนุญาตสำหรับสถานที่เก็บน้ำมันสำรองเพื่อใช้กับ Data Center รายใหม่ในพื้นที่ชุมชนเมืองจนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส่วนทางด้านของกฟน.และก็กปน.ก็ชี้แจงนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบัน Data Center ที่ตรวจสอบยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าหรือว่าการใช้น้ำของประชาชนโดยการใช้ไฟฟ้าและน้ำยังอยู่ในระดับที่ระบบรองรับได้แต่ว่าปัญหาที่รัฐบาลยอมรับว่าต้องเร่งแก้ก็คือเรื่องของกฎหมายและการกำกับดูแลที่ยังแยกกันอยู่หลายหน่วยงานขณะที่ธุรกิจ Data Center เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วครับส่วนทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามการประกอบกิจการ Data Center นะครับก็เตรียมประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่4กันยายนนี้โดยจะเชิญกทม.กระทรวงพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมเข้าหารือเพื่อจัดการระบบกำกับดูแลใหม่กันทั้งประเทศประเด็นที่จะพิจารณามีทั้งเรื่องของผังเมืองใบอนุญาตก่อสร้างการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำการเก็บน้ำมันมาตรฐานความปลอดภัยและผลกระทบต่อชุมชนในขณะเดียวกันรัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของ Data Center นะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลและ AIแต่โจทย์ที่สำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้การลงทุนจำนวนมากสร้างประโยชน์กลับมายังประเทศไทยทั้งจากการจ้างงานการใช้สินค้าการพัฒนาซัพพลายเชนและการสร้างมูลค่าเพิ่มดังนั้นเรื่องของ Data Center จึงไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในกทม.หรือว่ากระทรวงพลังงานแต่กำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ระดับประเทศว่าไทยจะได้รับการลงทุนเทคโนโลยีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ต้องวางกติกาอย่างไรให้เติบโตไม่กลายเป็นภาระของประชาชนในพื้นที่มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับชัชชาตินำทีมเคลียร์ Data Center กทม.มี3แห่งยันไม่กระทบใช้ไฟน้ำสั่งหยุดให้ใบอนุญาตเพิ่มพลังงานลุยฟันตุนน้ำมันเอกนิติถกบอร์ด4กันยาครับ
0: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเสมือนไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาแต่ต้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะรวมถึงเรื่องของการเมืองค่ะหมอสรณะลุ้นอีกเฮือกศาลกลับคำสั่งรับฟ้องปมประธานกสทช.ฝ่ายค้านตามจองกฐินหนูนกพาราดอนลั่นพร้อมสู้ศึกซักฟอกปกรณ์เผยปมหมอสรณะหลังศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องปมถูกชี้ขาดคุณสมบัติประธานกสทช.ยันรัฐบาลยังเดินหน้าตามขั้นตอนทูลเกล้าพ้นตำแหน่งต่อไปเหตุยังไม่มีคำสั่งใดๆขอรอศาลตัดสินอย่าพูดล่วงหน้าหวั่นทำสับสนกระทบทั้งระบบด้านหมอสรณะขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมขอกสทช.ทุกคนให้กลับมาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมกสทช.ยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้งส่วนพลอากาศโทธนพันธ์ยืนยันความเห็นเดิมไม่ร่วมประชุมบอร์ดตราบใดที่ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ประธานกสทช.ปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาที่เรื่องของไทยสิงคโปร์เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์วองนะครับนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นะครับที่โรงแรมเมดลินกรุงเทพนะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็มีการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และครอบครัวของสิงคโปร์นะครับเพื่อขยายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกันครับทั้งนี้นะครับผู้นำของทั้งสองประเทศก็ยินดีต่อการลงนามของความร่วมมือดังกล่าวและเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงด้านอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเตรียมเดินหน้าความร่วมมือใน4เสาหลักได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงพลังงานอาหารมุ่งหน้านะครับในการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและต่อยอดโครงการซึ่งเป็นโครงการระบบไฟฟ้าของสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ด้านการด้านเศรษฐกิจการลงทุนและก็ดิจิทัลนะครับโดยส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวโลจิสติกและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พร้อมสนับสนุนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD ส่วนเสาหลักที่3ก็คือด้านของกระทรวงกลาโหมนะครับและก็ความมั่นคงอีกเสาหลักก็คือการประสานงานด้านยุทธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งไทยก็พร้อมสนับสนุนเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าขณะที่ความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศครับเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ชี้แจงที่รัฐสภาถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนัดรับประทานอาหารในวันที่6กันยายนก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการหารือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่ว่าเนื่องจากเป็นรัฐบาลเดียวกันทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนและยืนยันว่าเสถียรภาพภายในรัฐบาลไม่มีปัญหาการนัดทานข้าวเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีช่วยได้เล่าถึงการทำงานหรือว่าปัญหาข้อติดขัดต่อนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงขณะที่ทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคประชาชาติพูดถึงประเด็นหัวสว.นะครับก็อ้างอิงคำชี้แจงของกกต.เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเรื่องมาตรา96วรรค4ซึ่งบทเฉพาะการสิ้นสุดและมีผลบังคับใช้โดยย้ำว่าประเด็นที่เรียกร้องไม่ใช่การนำเกณฑ์ที่ผู้ที่ได้คะแนน0ไม่น้อยกว่า110มาสั่งเลือกใหม่โดยอัตโนมัติแต่ว่ากกต.ต้องไม่ตัดพฤติการเรื่องที่ผู้ไม่เลือกตนเองหรือผู้ได้คะแนน0ออกจากหลักฐานการจ้างหรือว่าการสมยอมทั้งระบบครับและทางพันตำรวจเอกทวีก็ทิ้งท้ายว่าสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือการมีการจ้างบุคคลมาสมัครเพื่อส่งคะแนนให้กับผู้สมัครที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะถ้าหากมีการจ้างวานหรือว่าควบคุมให้ลงคะแนนตามโพยย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในมติชนอนุทินต้อนรับนายกสิงคโปร์ร่วมมือ4เสาหลักจุลพันธ์ร่วมดินเนอร์รัฐบาลสารสัมพันธ์ ัดทกครม.ทวีจี้คุยผู้สมัครสว.กลุ่มพลีชีพครับ
0: ประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงกรณีตำรวจบก.ปปป.จับกุมนายประวิตรจารุรัชสกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งมีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI 2นายโดยระบุว่าสำนักการตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วขณะที่ในส่วนของ DSI อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยร้ายแรงตามขั้นตอนส่วนการสอบสวนขยายผลทางคดี DSI จะดำเนินการสืบสวนควบคู่ไปกับคดีหลักที่ทางปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการไว้ตั้งแต่ต้นอย่างเคร่งครัดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะโยงคดีนายกเฮงสั่งสอบ2 DSI โรมปูดชี้มูลแล้วนฤชาแต่ทำไมอนุทินยังเฉยรุทธพลรัฐมนตรียุติธรรมเผยอธิบดี DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง2เจ้าหน้าที่ DSI ถูกโยงนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ค่ะ
1: ครับกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ครับปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69เพิ่มขึ้นโดยคาดว่า GDP จะขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% จากเดิมที่ประเมินเอาไว้นะครับ 1.6 ถึง 2% แรงส่งสัญญาณมาจากการส่งออกและก็การลงทุนภาคเอกชนที่ออกมาดีกว่าคาดครับโดยกกร.ก็ปรับประมาณการส่งออกปีนี้เป็นเติบโต12ถึง16% จากเดิมที่เป็น 8-10% แต่ว่าภาคเอกชนก็เตือนนะครับว่าตัวเลข GDP ที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างทั่วถึงเพราะว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือว่าการฟื้นตัวที่แบบแยกออกเป็น2ทิศทางกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ AI เติบโตเร็วในขณะที่ธุรกิจไทยจำนวนมากยังเผชิญกับการแข่งขันสูงและกำลังซื้อที่อ่อนแอลงกกร.ระบุนะครับว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาธุรกิจสัญชาติไทยใน7อุตสาหกรรมภายใต้แนวทาง Reinvent Thailand นะครับก็มีการผลิตลดลงเฉลี่ย 8% ขณะที่กิจการต่างชาติลดลงถึง 19% โดยเฉพาะธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่นอีกประเด็นก็คือแม้การส่งออกของไทยจะเติบโตสูงครับแต่ว่าไทยยังพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากต่างประเทศจำนวนมากทำให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นจริงภายในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้นจากตามตัวเลขการส่งออกจึงกกร.จึงต้องเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเฉพาะการเพิ่มนะครับหรือว่าทำให้รายได้ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจตกไปอยู่กับธุรกิจและแรงงานไทยมากขึ้นส่วนสถานการณ์พลังงานครับภาคเอกชนก็ยังคงจับตาความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งทำให้ราคาน้ำมันโลกผันผวนและอาจจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตการขนส่งและค่าครองชีพกกร.ยังได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเปิดทางให้ภาคเอกชนส่งออกน้ำมันดีเซลส่วนเกินเพื่อบริหารสต็อกภายในประเทศได้ตามกลไกตลาดขณะเดียวกันกกร.ก็เห็นว่า Data Center เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไทยควรจะใช้เป็นโอกาสในการลงทุน Data Center ขนาด100เมกะวัตต์ที่มีมูลค่ามากกว่า 60,000 ล้านบาทแต่ว่าต้องทำให้เกิด Ecosystem เชื่อมโยงกับระบบธุรกิจไทยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับกกร.คาด GDP ปีนี้โต 2.1 ถึง 2.5% ชงรับมือเศรษฐกิจ K-shape เปิดทางเอกชนส่งออกน้ำมันดีเซล

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเ
3: อะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เสียงเพี้ยวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: ่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: นะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
6: 5ปียามาฮ่า5ปี
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เมื่อวานนี้ใครที่มีโอกาสได้ไปชมนะครับคอนเสิร์ตนะครับของอัศนีลวสันต์โชติกุลนะครับแบบเขาเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนะครับเขาก็จะเลื่อนนะครับเป็นวันที่9ฉะนั้นเก็บบัตรไว้ดีๆนะครับเขาบอกว่าทางผู้จัดเขาบอกว่ามีความบกพร่องเนื่องจากที่นั่งยกระดับนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็ยังคงเป็นที่ Impact เมืองทองธานีเหมือนเดิมเพื่อความปลอดภัยนะครับนะก็ขออภัยในความผิดพลาดทางผู้จัดนะเขาก็แจ้งว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยนึกถึงเพลงของพี่ป้อมกับพี่โตะนะครับเพลงนี้เลยนะครับอยากได้ยินว่ารักกันนะครับอัศนีวสันต์โชติกุลนะครับ

0: ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: วันนี้มีประเด็นในหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับเรื่องของประธานกสทช.ด้วยนะครับนะฮะเรื่องของฝ่ายค้านก็บอกว่าจะต้องมีการพูดคุยนะครับนะครับมีการถกในเรื่องของการซักฟอกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ Data Center นะครับสะดุดนะครับสั่งเบรก3โครงการใหม่นะครับรอปรับกฎหมายคลุมนะฮะแล้วก็ตรวจเข้มน้ำมันสำรองนะครับนะผู้ว่ากทม.นะครับนะฮะกระทรวงพลังงานกรไฟฟ้านครหลวงแล้วก็กปน.นะครับตั้งโต๊ะแถลงนะครับเรื่องของ Data Center นะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องโกงสอบด้วยนะครับบอกว่าให้นายกเนี่ยนะครับเอาผิดนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นที่ในหนังสือพิมพ์นะลองไปดูนะครับแล้วก็มีเรื่องของเขาบอกว่าพัทยานี่สุดคึกคักนะครับต้อนรับนะครับเรือรบสหรัฐนะครับยกพลครึ่งหมื่นเลยนะครับนะฮะขึ้นฝั่งอยู่บนทะเลมา286วันนะครับนะก็คงจะสร้างเม็ดเงินให้กับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารโรงแรมนะครับผู้ประกอบการ
2: สถานที่ท่องเที่ยวเน
0: าะนะฮะแล้วก็เรื่องของน้องแตงโมโอ้โห4ปีนะครับมีการงัดหลักฐานใหม่คดีของแตงโมนะครับน้องขวัญนะครับน้องขวัญที
2: ่
0: เป
2: ็
0: นดารานะครับก็บอกว่ามาเป็นพยานด้วยนะครับแล้วก็แจ้งเอาผิดคุณกระติกนะครับในการตัดต่อภาพตกเรือนะครับลองไปตามดูในเดลินิวเช้าวันนี้นะครับส
2: ่
0: วนมติชนรายวันมีประเด็นเรื่องของท่านนายกต้อนรับท่านนายกสิงคโปร์นะครับในความร่วมมือ4เสาหลักนะฮะทั้งเศรษฐกิจทั้งพลังงานทั้งมั่นคงทั้งอาเซียนนะครับท่านจุลพันธ์ก็ร่วมดินเนอร์กับรัฐบาลนะครับสารสัมพันธ์แล้วก็ปฏิเสธการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของทั้งชาตินำทีมเคลียร์ Data Center นะครับมีประเด็นคล้ายกับ Daily News เลยนะครับแล้วก็เรื่องของศาลปกครองรับนะฮะอุทธรณ์มตินะครับปลดหมอนะครับที่พ้นเก้าอี้ประธานกสทช.นะครับกกต.คาด GDP ปีนี้ 2.5% นะครับในการเสนอรับมือเศรษฐกิจนะครับK-shape นะครับแล้วก็เรื่องของสอบวินัยร้ายแรง2 DSI นะครับที่โยงนายกเฮงนะครับในการโกงสอบข้าราชการนะครับบอกแฉทุจริตนะครับปี68เรียกมา3ล้านนะครับรายละเอียดไปตามอ่านดูนะครับส่วนมีประเด็นในข่าวสดนะครับเรื่องของนายกเฮงก็มีนะครับเรื่องของการกราดยิงนะครับนะฮะเรื่องของในโรงเรียนดังก็มีที่กำแพงเพชรนะครับ
2: แล้วก็เด็กม.3
0: นะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นะฮะเยาวชนต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็เรื่องฝ่ายค้านนะครับในการศึกซักฟอกนะครับมีประเด็นด้วยนะครับในข่าวสดแล้วก็เรื่องของพัทยาก็ยังมีประเด็นนะครับในโอ้ในประเด็นในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะครับในการรับมือฝนตกหนักนะครับพายุโซเดลด้วยนะครับทั้งเหนือทั้งอีสานลุ้นนะครับแม่น้ำโขงก็โอ้โหบอกว่าจะมีรอบใหม่นะครับก็เช็คข่าวดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของความเห็นสังคม2ฝ่ายหนุนค้านในการปิดช่องโหว่ Data Center นะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของหวั่นเอเชียจะซ้ำรอยวิกฤตทางการเงินปี40นะครับSSBC นะครับก็ออกมาเตือนสัญญาณนะครับต้มยำกุ้งนะครับเรื่องของท่านสุประชัยก็ออกมาแนะธุรกิจให้เปลี่ยนเกมนะครับแปลเม็ดเงินลงทุนหนุนเป้ายั่งยืนนะครับแล้วก็เรื่องของในไทยรัฐนะครับยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองนะฮะเรื่องการกดดันกกต.นะครับเรื่องของท่านผู้ว่าชัชชาตินะครับแล้วก็มีทหาร 5,000 นายนะครับที่ยกพลขึ้นที่พัทยาเรื่องของคุณแม่คุณแตงโมนะครับที่เอาผิดคุณกระติกนะครับคุณขวัญอุษามณีเนี่ยเป็นภรรยาแล้วก็ใช้ภาพถ่ายเท็จนะครับก็เป็นประเด็นในไทยรัฐเหมือนกันโอ้หลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับลองไปตามอ่านดูกับ หนังสือพิมพ์ไต้หวัน
2: ใช่หลายฉบับ
0: เลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงฮิตกันต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับ

0: นี้เวลา 9:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 9:00 น.

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตา 9-13 กันยายนร่องมรสุมเลื่อนลงมาตอนกลางของประเทศฝนเพิ่มอีสานตอนล่างภาคกลางและตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าในช่วง 4-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก16จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำภูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก49จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากนั้นช่วง 9-13 กันยายนต้องติดตามเป็นพิเศษเนื่องจากความกดอากาศสูงมาจากจีนมีแนวโน้มแผ่ลงมาลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นรถทัวร์โดยสารร่วมบขส.พุ่งชนฝูงบัวบนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากผู้โดยสารทั้งหมด17คนปลอดภัยแต่อยู่ในอาการตกใจอัศวินวงศ์หนอแก้วรายงานค่ะ
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาได้เข้าตรวจสอบเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับฝูงวัวได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เหตุเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากขาออกจังหวัดลำปางบริเวณหลักกิโลเมตรที่688เขตตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาพบเป็นรถร่วมบขส.ของบริษัทนครชัยแอร์จำกัดทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถสายลำปางกรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถฝั่งคนขับพังเสียหายกระจกหน้าแตกร้าวไม่สามารถขับไปต่อได้จึงให้ผู้โดยสารทั้งหมด17คนที่ปลอดภัยแต่อยู่ในอาการตกใจลงจากรถพร้อมขนสัมภาระลงเพื่อรอขึ้นรถคันใหม่ในการเปลี่ยนทายเดินทางต่อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คนขับให้การเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ขับออกจากต้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารลำปางโดยขับมาตามปกติเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีความมืดมากก็ชนฝูงวัวกว่า20ตัวที่เดินข้ามถนนแบบกระทันหันรถได้พุ่งชนเต็มแรงก่อนที่ฝูงวัวจะเกิดอาการตกใจวิ่งหนีเข้าหายเข้าไปในป่าข้างทางอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบสอบสวนเพื่อหาเจ้าของที่เลี้ยงวัวแบบปล่อยนี้มาดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: พาณิชย์ขอเกษตรคุมคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกรขายได้ราคานายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กำลังทยอยออกสู่ตลาดและจะออกมามากในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลด้านการผลิตให้ข้าวโพดมีคุณภาพและความชื้นเหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ตามคุณภาพและราคาขณะเดียวกันขอให้กระทรวงเกษตรทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกษตรกรเผชิญจริงโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับราคารับซื้อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพผลผลิตเพื่อแก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะยาว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียว

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: Pulsar

0: เลยเนาะต้อนรับกันในวันนี้นะคะทิ้งกันไม่ได้หรอกจากแจ๊สปุ๊กนิกปาเปียงค่ะมิติที่ศูนย์ค่ะจากพี่จิ๋วสุกุลชัยฟิชเชอรี่พี่เล็กรัชเมศและว่าไงคนเก่งจากไทยทศมิตรนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากพี่นิกเสลอปีนะคะ4เพลงเลยค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอขอบคุณด้วยกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วมาแล้วพิมพ์ดาวมหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครค่ะดูแลกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะตอนนี้อยากจะรับหนึ่งสายน้ำใหม่มากๆเลยนะคุณผู้ฟังใครอยากพูดคุยสายหน้าใหม่โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ022481366ค่ะนะคะหรือว่าจะเป็น SMS นะคะที่เบอร์4689400ก็ได้เช่นเดียวกัน Facebook Live ค่ะเข้ามากันหรือยังวันนี้นะคะรถไฟกำลังจะมารับคุณผู้ฟังแล้วนะคะเข้ามาได้เลยนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage ช่องทางนี้เห็นทั้งภาพและเสียงเลยนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะตอนนี้รถไฟมารอรับคุณผู้ฟังแล้วค่ะคุณปูนสวัสดีพี่ปรีชาผลสุขพี่มาลีกิตวีนะคะแล้วก็มีพี่เอสเบเกอรี่ค่ะบอกว่าทักทายพิมนาก่อนจะไปทำเอแคร์ไส้วานิราแล้วก็มีอะไรอีกไส้ใส่ไส้ขนมปังไส้กรอกพิซซ่ามะพร้าวลูกเกดอุ้ยขนมปังเขาเยอะจังเลยนะพี่เอสเบเกอรี่เนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่สายชนจรัสกุลค่ะพี่อาเกนเจริญพรจากพะเยาเจ้าพี่เสาคำเจ้านะคะจากภาคเหนือเลยเนาะพี่เสาคำจากคนที่ไหนนะลำปางใช่ไหมแล้วก็มีพี่รินร้อยหมื่นพี่ณรงค์ยินดีพี่พีระเดชดีกลางเจ้าพ่อป๊อปคอร์นนะคะแล้วก็มีพี่สันทัศน์ด้วยค่ะยายอสัมยานพี่เกษตรอำนวยพาณิชย์ค่ะพี่สุรินทร์สุรินทร์บูรณ์นะคะมีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะพี่สุริยุทธ์สมานอัคคณีด้วยนะคะพี่สุริยุทธ์เขาชอบมาปั่นป่วนว่าวันนี้วันศุกร์วันพรุ่งนี้วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราก็ลืมไงเราก็ลืมจริงอ่ะโอ้วันอะไรล่ะตกลงวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสค่ะพี่สันทัศน์สวัสดีค่ะพี่สุรัญญาคนสวยด้วยนะคะพี่โยโย่จากเมืองสมุทรปราการนะคะแล้วก็ยังมีพี่ส่งเสืออบพี่กล้วยชูภัยพี่ขนมหวานสามพี่น้องแขะมาบตะพุทธนะคะพี่หญิงศรีนะคะแล้วก็มีพี่อ้อยแม่อ้อยรายงานตัวแล้วนะคะแล้วมีพี่เรินเจริญด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะยายอ้อสามย่านหรอนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่สาวคำเจ้าพี่ลิสาเจ้า พี่ลิสาที่คนที่ไหนเนี่ยเรียกเจ้าไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังเท่าที่เห็นเราจะมีประมาณนี้นะคะพี่กฤษดาพี่รัตพงศ์นะคะมาแล้วเรียบร้อยพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์ด้วยคุณแม่สมใจคิดดีทำดีเอาบุญมาฝากสาธุค่ะพี่อ้อยแม่อ้อยบอกวันนี้รังสิตอากาศแจ่มใสมากค่ะพี่แต๋วสะพานใหม่สวัสดีด้วยพี่แต๋วนะคะพี่กล้วยทอดขาเลาะนะคะพี่สู่บอกว่าวันนี้เนี่ยรับฟังที่บ้านไร่พงพนาปักช่องที่บ้านพี่เองค่ะอากาศเย็นสบายโอ้ยอิจฉาจังเลยนะคะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วใช่ไหมแถวๆปักช่องนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะพี่วิรัตทองอยู่พี่สวัสดิ์ค่ะวันนี้พี่สวัสดิ์ไม่ต้องขับรถตามแล้วพี่สวัสดิ์ได้ขึ้นรถไฟนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะน้องใบสไลเดอร์มานะคะอ่ะค่อยๆทยอยมากันเยอะแยะเลยทีนี้พี่ภูดินันท์พลสว่างคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นด้วยนะคะหมดแล้วนะไปก่อนนะรถไฟขบวนแรกออกแล้วนะคะพี่บวนภัยศรีเสียป๋อง6ล้อแมคโครซิ่งด้วยยายออส3ย่านด้วยนะคะ
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับต่างชาติกันดีกว่าโอ๊ยเอาตบมือทำไมล่ะอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ตบมืออย่าพึ่งสิยังเล่าไม่จบเลยเล่าก่อนขอเล่าก่อนได้ป่ะนะคะนี่ค่ะเอาเรื่องราวนะคะของต่างชาติมาฝากกันค่ะนี่เมื่อคนในโซเชียลได้เห็นภาพนี้นี่อึ้งกันทั้งโซเชียลเลยค่ะเข้ามาดูทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือหาดต้าเหมยชาเป็นชายหาดชื่อดังในเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งนะคะตกอยู่ในสภาพทะเลมนุษย์ค่ะเป็นยังไงทะเลมนุษย์นี่มองไปไม่เห็นทะเลไม่เห็นชายหาดอะไรทั้งนั้นเห็นแต่มนุษย์หลังมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลพากันมาคลายร้อนมากถึง 200,000 คนในวันเดียวนะคะโอ้โหจนผืนทรายนี่แทบจะไม่มีที่ยืนนี่เขาอยู่กันยังไงเนี่ยชายหาดแห่งนี้นะคะมีความยาวเพียง 1.8 กิโลเมตรแต่ด้วยความที่เปิดให้เข้าฟรีค่ะเดินทางสะดวกแล้วก็มีทางรถไฟใต้ดินมีรถประจำทางนะคะก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยแห่กันมาจนแน่นเบียดเสียดแบบในภาพแบบนี้เลยนะคะนักท่องเที่ยวที่เขาไปสัมผัสกันจริงๆเนี่ยนะคะเขาถึงกับรีวิวว่าการจะเดินก้าวขาไปให้ถึงขอบน้ำทะเลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะคะติดคนค่ะมันไม่มีพื้นที่สำหรับนั่งพักอาบแดดหรือว่าแทรกตัวลงไปเล่นน้ำเลยแม้แต่น้อยนะคะทุกอนูนี่มีแต่คนมีแต่มนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะทางการเมืองเซินเจิ้นเนี่ยก็ออกกฎเหล็กนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมนะคะโดยกำหนดโควต้าคนเข้าหาดสูงสุดได้ไม่เกิน 80,000 คนต่อวันโอ้โห 80,000 นี่ก็เยอะแล้วนะนะฮะแล้วก็ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าเท่านั้นด้วยนะคะก็นะนี่แหละค่ะวันนี้เอาหยิบมาฝากกันนะคะนี่จากประเทศจีนนะประเทศไทยบ้านเราเป็นยังไงตอนนี้ชายหาดพัทยาเป็นยังไงแน่นหรือยังเห็นมีแต่คนเก็บกระเป๋าไปพัทยากันทั้งนั้นเลยนะคะเห็นกองทัพเนี่ยสหรัฐเขาขึ้นฝั่งนี่สาวๆเรานี่รีบเก็บกระเป๋าไปกันใหญ่เลยนะแน่นหรือยังอยากรู้เหมือนกันนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นคำถามวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังถามว่าถ้าให้คุณผู้ฟังมีชายหาดเป็นของตัวเองดีกว่าวันนี้นะคะตั้งชื่อกันตั้งชื่อชายหาดกันจะตั้งชื่อชายหาดว่าอะไรนะคะส่งมาบอกกันได้ทาง Facebook Live เลยนะคะแล้วก็เพลงที่อยากฟังด้วยนะถ้าวันนี้ชื่อชายหาดของใครโดนใจพิมดาเดี๋ยวได้ฟังเพลงเป็นของรางวัลกันไปเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
4: อัมพันธ์บางปูครับ
0: พี่อัมพันธ์พี่อัมพันธ์ทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่บางปูป่ะ
4: ใช่ครับ
0: อยู่บางปูใช่ไหม
4: ครับ
0: ทำอะไรอยู่คะ
4: อ
0: ๋
4: อไม่ได้ทำอะไรครับมันขามันเดิน
0: จำได้แล้วพี่อัมพันธ์ พี่อัมพันธ์บางปูเพิ่งคุยกันไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศดีไหมวันนี้ร้อนไหมหรือยังไง
4: แดดเปรี้ยงเลยครับ
0: วันนี้แดดเปรี้ยงเลยฝนไม่ตกนะวันนี
4: ้ครับ
0: นะฮะร้อนไหมฮะ
4: ก็ร้อนครับเปิดพัดลมเอาเน
0: า
4: ะ
0: เปิดพัดลมเอาเนาะพี่อัมพันธ์เนาะ
4: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็ได้อยู่กับธรรมชาติ ใช่ไหมพี่อัมพันธ์อยู่ข้างคลองอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำให้ช่วยฮีลใจได้หน่อยเนาะถึงแม้อากาศจะร้อนร้อนเนาะแต่มองไปเห็นคลองเห็นอะไรนะเห็นต้นไม้ ใช่ไหมคะ
4: เห็นนกมั่งงูมั่ง
0: นกมั่งงูมั่งนะ
4: อ
0: ย
4: ู่กับธรรมชาติ
0: อยู่กับธรรมชาตินะตัวเงินตัวทองบางทีเราก็นั่งดูนะพิมดาชอบนั่งดูตัวเงินตัวทองมันว่ายน้ำไปเรื่อยๆมันดูสบายใจดีเน
4: า
0: ะ
4: ตัวเล็กๆครับ
0: ว่าเวลาเรามองเขาเรารู้สึกเป็นเกิดเป็นตัวเงินตัวทองนี่สบายจังเลยอ่ะว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาลอยคอไปลอยคอมาดูสบายใจดีไม่ต้องคิดมากเหมือนมนุษย์เราเนาะใช่ไหมเนาะวันนี้พี่อัมพันธ์อยากฟังเพลงอะไรคะ
4: อ๋อของบินดาไอ้หลวงพ่อห้ามจนนะครับ
0: ค่ะพี่สิรินทราใช่ไหมของพี่ทาเนาะ
4: ของคุณนิธา
0: ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
4: ้มอบให้คุณบินดานะไหม
0: ค่ะ
4: แล้วก็น้องเมย์น้องเมย์ใช่ไหมข้างหลัง
0: น้องกวางค่ะวันนี้น้องกวางอยู
4: ่มอบให้น้องกวาง
0: กวางน้อยค่ะ
4: ทุกเสียงทุกสายติดฝั่งคลื่น95
0: ค่ะ
4: ทุกคนครับ
0: ได้เลยนะคะพี่อมรวันนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะกินข้าวอะไรอ่ะ
4: ก็เมื่อเช้าผัดแตงครับ
0: โอ้วันนี้มีข้าวกินแล้วเนาะ
4: ครับ
0: โอเคดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: ครับผม
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะพี่อมรนะพี่อัมพันธ์สี่ใช่ไหมไม่ใช่อัมพลอัมพลนั่นหนุ่ยลำพูนอันนี้พี่อัมพันธ์พี่อัมพันธ์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
4: ครับ
0: ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดย ยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Popcorn Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คุณตีลังกาขึ้นมาเลย

0: แม่เป็นกิจกรรมที่
1: ศิลปินคนนี้นี่คือเขาไม่ค่อยจะร้องเพลงให้ฟังกันบ่อยๆนะนานๆทีนะคะเสียงร้องจากโอ๊ตคณิตค่ะรักน้อยๆนะคะร้องเอาไว้นะในงานหวานวันๆกันละครั้งที่2นะคะก็หยิบมาฝากกันค่ะนะคะมาขอนครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะในเรื่องของกาแฟใครที่เป็นคอกาแฟฟังทางนี้ให้ดีเลยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณมากกว่า65ปีนะคะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่เอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลาค่ะกับกาแฟเขาช่องคอฟฟี่มิกซ์3 in 1สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมัคคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮลซ์นัทรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนค่ะทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยเอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยมีศิลปินมาสัมภาษณ์กับเราด้วยนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันอยากกินไข่มดแดงต้องไปหาแยงแล้วสู้ๆค่ะกับไข่มดแดงชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ

0: นี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเด็กม.3เครียดสะสมทุบรถขโมยปืนพ่อเป็นตำรวจหวังบุกยิงระบายแค้นเพียงคนเดียวล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาหนักความคืบหน้าเหตุนักเรียนชายชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงภายในโรงเรียนก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุโดยผู้ก่อเหตุยอมวางอาวุธและมอบตัวไม่มีการต่อสู้เบื้องต้นรปภ.ถูกกระสุนเฉี่ยวบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่ตำรวจพบข้อมูลการสั่งซื้อค้อนทุบกระจกการค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนและการดูคลิปเหตุกราดยิงในโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรวางมาตรการในด้านบิดาผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่ารับทราบเรื่องบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยยอมรับว่าความเครียดของเด็กสะสมมาจากหลายเรื่องในขณะที่โรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้วส่วนคดีความพนักงานได้นำตัวเยาวชนไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเด็กชายเปิดเผยสั้นๆว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุยอมรับว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจกรณีครูนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาจิตใจและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษาพร้อมแจ้งข้อหา4ฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรคพ.ตรวจปัญหากลิ่นสถานประกอบการชลบุรีพบสารระเหยระดับสูงเตรียมสั่งหยุดกิจการนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่คพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งสถานประกอบกิจการ1แห่งเพื่อหาสาเหตุปัญหากลิ่นในพื้นที่ผลตรวจโรงงานแห่งแรกซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์พบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบ Activate Carbon และยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงต้องปรับปรุงระบบบำบัดและจัดส่งแผนให้คพ.ใน7วันส่วนโรงงานที่2ซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกใช้ระบบ Waste Scrubberร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตขณะที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3มีการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายระดับสูงโดยตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด90ส่วนในล้านส่วนอยู่ในระดับที่อาจเป็นอันตรายโดยทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทองเตรียมออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะ
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ยพิมดามหานครจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าฝันพ้อค่ะสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองนะคะได้พี่ก้องสินฟ้าลงบนเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงโดยพี่กู่แคนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนี่ยก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอกยูฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ามาชมกันได้ทาง Facebook Live LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาช่องทางนี้แล้วนะคะก็สามารถกดไลค์กดหัวใจพูดคุยเม้ามอยขอเพลงอะไรมาได้เลยนะคะช่องทางนี้เราจะได้เห็นกันทั้งภาพและเสียงอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้พูดคุยนะคะกับศิลปินหนุ่มหล่อค่ะน้องไก่ปืนและน้องโฟกัสนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราเปิดเพลงฮิตติดชาร์ตให้ฟังกันก่อนดีกว่าเนาะสัก2เพลงค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ใครที่อยากจะพูดคุยหน้าไมค์นะโทรมาจองสายกันเอาไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้คุยไหมวันนี้นะคะเอาเป็นว่าโทรมาขอเพลงหลังไมค์ก็ได้ค่ะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะแล้ววันนี้ใครอยากร่วมสนุกทาง Facebook Live นะคะให้ตั้งชื่อชายหาดมาค่ะสักหนึ่งชื่อถ้าเกิดว่าเรามีชายหาดส่วนตัวชายหาดของเราหรืออาจจะเป็นชายหาดของใครก็ได้นะคะให้ตั้งชื่อชายหาดมาดูหน่อยซิว่าคุณมีชื่ออะไรนะคะแปลกๆกันบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากนะคะ

0: พลงที่ติดชาร์ตค่ะวันนี้2เพลงที่หยิบมาฝากกันแค่ฝุ่นค่ะจากแอลกอฮอล์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่11ค่ะตามมาด้วยตี3จากน้องบอสธีรพงษ์ค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่12นะคะ2เพลงต่อเนื่องกันเลยในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: คุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรับ1สายหน้าใหม่กันดีกว่าในระหว่างที่เรารอเวลาที่จะมีศิลปินมาสัมภาษณ์เนี่ยนะคะตอนนี้ใครอยากพูดคุยสายหน้าใหม่โทรมาได้เลยค่ะ022481366นะคะอยู่กับกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่โทรมาจองสายได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวใครโทรเข้ามาติดนะเดี๋ยวให้พูดเข้าหน้าใหม่เลยนะวันนี้นะคะอ่ะทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะรถไฟมารับอีก1รอบค่ะสวัสดีพี่อนุชานะคะบอกศิลปินมาหรือยังกำลังเดินทางมาค่ะใกล้แล้วรอติดตามได้เลยนะคะพี่สวัสดมาขึ้นรถไฟขบวนที่2พี่โยโยโยชิเด็กรังสิตไม่ดื้อนะคะแล้วก็มีพี่ไตรรัตน์ด้วยน้องแชมป์สีสุขสวัสดีครับผมนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่เรินเจริญด้วยนะคะพี่อุทัยศรีนะคะแล้วก็พี่รวิภาสีเขียวด้วยค่ะคุณแม่ประนอมตามสั่งค่ะพี่ชัยนรงค์ค่ะนะคะพี่ประยงด้วยพี่สายทองหูตาไมพี่สันทัศน์นะคะบอกว่าอยากตอบคำถามจังเลยแต่กลัวคนเอาไปป่วนพี่อย่าเพิ่งบอกเขาก่อนสิลองตอบมาก่อนดูซิจะมีคนป่วนไหมถ้าไม่มีแปลว่าไม่มีใครรู้พี่บอกแล้วทีนี้รอป่วนเลยนะทีนี้รอป่วนเลยคำถามวันนี้นะคะให้คุณตั้งชื่อชายหาดง่ายๆเลยนะคะอยากตั้งชื่อชายหาดว่าอะไรก็ลองส่งคำตอบมาบอกกันทาง Facebook Live นะคะพี่เกศสุดาสองสีพี่สงวนสีทองสุวรรณพี่กฤษชมนนะคะแล้วก็พี่จรัสวราพุทธค่ะพี่บัวหลันอู่ทองพี่สุรยุทธสมานอัครระเสรณีชื่อเขายาวไหมเห็นไหมแล้วก็ยังมีพี่ความสุขของฉันดีที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะมีพี่สวัสดิ์ทักทายแล้วพี่ดาวพระสุขนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะร่วมสนุกตอบคำถามก็ช่องทางนี้นะคะอ้าวคุณลุง935นะคะคุณลุงเอกสิทธิ์วันนี้ส่งข้าวขาหมูมาให้แล้วมีทุเรียนมาให้ด้วยขออะไรได้อย่างนั้นขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณลุงนะนะคะแล้วก็มีพี่ลาวันอินทราชนะคะมีน้องแซมสีสุขทักทายแล้วพี่หนุ่มสุจินดานะคะบอกบางพรีอากาศร้อนมากเลยนะคะมีพี่ทอยท่าด้วยนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำนะคะพี่ลาวันนะพี่บุดินานพี่ไพศีหวังผลพี่สมพลพี่เมย์หนึ่งนะคะแล้วก็มีพี่ลิซ่าโรซ่านะคะมีใครอีกไหมนะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะคะรถ

0: งซ้ายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: ดีค่ะน้องพินดาคนสวย
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ยใครนะใครนะพี่แต๋วหรือเปล่า
3: ทำไมจำได้
0: พี่แต๋วสะพานใหม่พี่แต๋วจำได้แม่นเลยแหละเพราะว่าพี่แต๋วอะช่วยพิมดาร้องเพลงวันนั้นไงพื้นที่ปลอดภัยเดินมาหน้าเวทีเลยแล้วก็ร้องเพลงใส่ไมค
3: ์แชร์คอนเทนต์เพราะว่าถือเห็นไม่เคยเป็นจริง
0: เ
3: ด็กพร้อมแล้วก็โยนทิ้งไม่เคยจะคิดเอามาใส่ใจ
0: เอ้ยนี่ร้องได้ทุกเพลงเลยนะเนี่ย
3: ได้หมดเลย
0: โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณนะคะ FC นะเนี่ย
3: FC ค่ะ FC แต่ไม่ค่อยได้โทรเข้าไป
0: เนาะแล้วก็เสียงเพราะด้วยนะเก่งมากร้องเก่งมากเลยอ่ะเวลามีแต่คนชมพี่แต๋วร้องเก่งมากเลยชอบร้องเพลงเหรอ
3: ชอบค่ะ
0: ใช่ไหม
3: อยู่บ้านก็อยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรทำก็เนี่ย
0: ร้องเพลง
3: เปิดเพราะฮาเนี่ยเพลงอะไรมาก็ร้องตามน้องตามหมดเลยร้องได้อัตโนมัติ
0: ถึงว่าล่ะร้องเพลงได้ทุกเพลงเลยแล้วอารมณ์ดีด้วย
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: พี่แต๋วทำอะไรอยู่ล่ะคะตอนนี
3: ้ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรค่ะพี่ซักผ้าเสร็จแล้วก็เลยเข้ามานั่งเปิด
0: ตั้งซักผ้าเสร็จใช่ไหมคะสบายสบายเนาะอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราเองนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่แต๋ว
3: งานวัดบ้านเราค่ะจะสนุกหน่อย
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: ค่ะ
0: ก่อนจะไปฟังเพลงอ่ะพี่แต๋วมอบให้ใครก่อนไหม
3: มอบให้น้องน้องฟาง
0: ค่ะ
3: น่ารักแล้วก็ให้น้องพิมดาด้วยแล้วก็ให้ลุง935ให้พี่เหน่งบึงกลุ่มให้น้องแคมให้คุณสมุทรปราการ
0: ค่ะ
3: จำเสียงทุกสาย
0: เนี่ยนี่จำได้ทุกคนเลยนะเนี่ยเก่งเนี่ยด้วยได้เลยได้เลยพี่แต๋วขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อนนะคะขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: สุดยอดเลยขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังร้องตามไปเรื่อยๆนะ ขอบคุณมากเลยค่ะพี่แต๋วสวัสดีค่ะ

0: ภารกิจชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวัดทั้งหมดเลยนะคะมีงานอะไรบ้างเริ่มเพลงแรกนะคะงานวัดบ้านเราค่ะจากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะตามมาด้วยรักสลายดอกฝ้ายบานนะคะเป็นงานดอกฝ้ายก็จะมีรถไต่ถังมีอะไรอีกนะในเพลงเขาร้องอ่ะก็เป็นเกี่ยวกับงานเหมือนกันนะคะจากพี่จินตราภูลาภตามมาด้วยฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงจากน้องเวียงนฤมลนะคะเพลงนี้นี่มีบ้านด้วยมีบ้านลมมีสไลเดอร์ด้วยนะคะเอกลักษณ์งานวัดสมัยนี้ยุคนี้เลยนะคะปิดท้ายกันด้วยงานวัดสมัยก่อนค่ะนะคะจากวงเพื่อนนั่นเองนะคะก็4เพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานวัดค่ะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโต
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ไอ้เจ๊งกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโต
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่า
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพื่อนเพลงหวานก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วหลังจากจบเพื่อนเพลงหวานเนี่ยก็จะแถมเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าโทรมาขอกับกวางน้อยคนน่ารักหลังไมค์กันได้เลยค่ะ022481366นะคะตอนนี้ศิลปินของเรายังเดินทางมาไม่ถึงไงเดี๋ยวอาจจะต้องขยับเวลากันหน่อยเนาะคุณผู้ฟังเนาะใครที่รอติดตามอยู่ก็เดี๋ยวรออาจจะเป็นชั่วโมงหน้านะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดเพื่อนเพลงหวานให้ฟังกันก่อนค่ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะรักปนปอนจากไมโครค่ะเดี๋ยวแถมเพลงให้อีกนะคุณผู้ฟังนะใครอยากฟังเพลงอะไรพิมพ์มาบอกกันได้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: อ้าวล่ะค่ะยังไม่ไปไหนยังอยู่ด้วยกันต่อคุณผู้ฟังมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะกับคำถามที่ถามว่าวันนี้เนี่ยให้คุณตั้งชื่อชายหาดง่ายๆเลยเผื่อว่าคุณมีชายหาดเป็นของตัวเองไงชายหาดส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองตั้งชื่อชายหาดกันมานะคะก็มีหลายๆท่านเลยนะคะร่วมสนุกตอบคำถามกันนะคะนี่เลยค่ะนี่มีพี่น้อยบ้านเกาะเขาบอกว่าหาดทรายแก้วเดี๋ยวนะหาดทรายแก้วคุ้นนะเหมือนมีอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้อยากให้ตั้งชื่อใหม่ไงลองจินตนาการชื่อชายหาดใหม่ขึ้นมาใหม่นะคะพี่แองเจิลนะคะบอกว่าจะตั้งชื่อชายหาดว่าชายหาดแองเจิลค่ะนี่ใช้ชื่อตัวเองเลยก็น่ารักดีชายหาดนางฟ้าอะไรเงี้ยเนาะนะคะพี่จิรพรบอกว่าหาดแมงกระพุนค่ะนี่เต็มไปด้วยแมงกระพุนเลยทั้งหาดนะคะแล้วก็ยังมีพี่ลิสาโรซ่านะคะบอกว่าตั้งชื่อหาดว่าหาดแสนสุขเหมือนจะมีเลยอ่ะคุ้นๆเลยอ่ะอยู่แถวๆบางแสนไหมหาดแสนสุขนะคะแล้วก็มีพี่ณัฐพงศ์นะคะบอกหาดสองเรานะคะนี่ใจเดียวกับพี่กล้วยทอดขาเลาะเลยนะหาดสองเรานะคะพี่สุรยุทธ์บอกหาดไร้ชุดโอ้ไร้ชุดไม่มีชุดไม่มีเสื้อผ้าเลยนะหาดนี้ห้ามใส่เสื้อผ้าเข้าไปพี่บุรีชัยบอกว่าหาดบานชื่นอันนี้ก็มีแล้วนะหาดบานชื่นนะคะพี่อุทัยศรีบอกว่าชายหาดล้นหลามจ้าได้นะได้นะพี่ชัยนรงค์บอกว่าชายหาดนี่อะไรกลัวเมียครับเข้าหาดนี้ปุ๊บกลัวเมียทันทีเลยอย่างเงี้ยนะคะพี่ความสุขของฉันดีที่สุดบอกว่าชื่อชายหาดว่าเอาที่บายใจหาดเอาที่บายใจยาวหน่อยนะแต่ว่าโอเคนะมาหาดนี้แล้วก็สบายใจดีนะคะพี่สามารถป่องลมนะคะบอกว่าหาดพิมดาเอาชื่อพิมดาไปขอลิขสิทธิ์หรือยังพี่ต้องขอลิขสิทธิ์ก่อนเขาบอกว่าชื่อหาดพิมดาจะได้มีเพลงเพราะฟังตลอดไปนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์บอกว่าหาดนี้ดีอยู่แล้วรวยรวยไม่ไหวแล้วโว้ยอาจจะเป็นหาดใหม่ล่าสุดเพิ่งตั้งนะคะพี่สมานแผลบอกว่าหาดเดียวได้สำหรับคนโสดนะคะนี่ค่ะให้คนนี้วันนี้ค่ะเนี่ยแม่เกลบอกว่าหาดลืมทุกชอบอ่ะชอบชื่อนี้มากเลยคุณแม่ไปแล้วมันเหมือนแบบเอาความทุกข์ไปทิ้งลงทะเลนะคะคุณแม่ขอเพลงนี้มาจัดให้เลยค่ะ

ิ้งรักลงแม่น้ำนะคะวันนี้แม่เกลได้ฟังเพลงไปนะคะขอบคุณที่ร่วมสนุกด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อค่ะกับพิมพ์ดามหานครนะคะเที่ยงครึ่งเจอกันแน่นอนค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: บุกพัทยายังเหงาแต่ผับบาร์สุดคึกคักรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีบ้านเล็กที่รองรับความช่วยเหลือและประกันภัยพิบัติทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระขณะที่ผลสำรวจพบชาวอเมริกัน 33% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตรวจสอบเรื่องของเหตุกลัดยิงที่กำแพงเพชรกันก่อนเลยนะครับโรงเรียนที่เกิดเหตุว่าล่าสุดนะครับสั่งปิด2วันให้นักเรียนเรียนออนไลน์แทนการมาโรงเรียนครับส่วนเด็กที่ก่อเหตุถูกนำตัวส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุเด็กนักเรียนชายม.3ขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจเข้ามาก่อเหตุยิงในโรงเรียนก่อนเหตุการณ์จบลงโดย

0: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเช้าวันนี้ครับประตูเหล็กหน้าโรงเรียนปิดล็อกห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์2วันส่วนเด็กผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการพักเรียนครับล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางมาติดตามคดีที่สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชรพร้อมเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางในการป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นทางนี้ได้นำเด็กผู้ก่อเหตุส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบปากคำเด็กโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาใน4ฐานความผิดครับก็ได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรโดยคดีนี้นะครับอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและก็ประเมินโดยทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งยังเป็นเด็กและเยาวชนครับ
1: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกระทรวงพลังงานกับดาต้าเซ็นเตอร์ย่านพระราม9ค่ะเมื่อวานมีการไปตรวจเรื่องของดาต้าเซ็นเตอร์นะคะหลังจากเกิดกระแสถามไถ่กันว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือไม่นะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมพบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายใน Data Center ดังกล่าวนะคะซึ่งก็บอกว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้นใต้ดินนั้นมีถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบค่ะปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรคาดว่าจะมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะวันนี้ก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา65ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Data Center บอร์ด Data Center นะคะมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะประชุมกันเป็นครั้งแรกเร่งทบทวนกฎหมายกฎหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของทัพเรือสหรัฐนะครับที่ขึ้นฝั่งที่พัทยากลางเมื่อคืนนี้บรรยากาศกำลังพลกว่า 5,000 นายจากเรือ USS Abraham Lincoln ที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนนะครับแต่ว่าคืนแรกผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงไปสำรวจพื้นที่นะครับก็ยังเห็นความเงียบเหงาอยู่ครับแต่ว่าผับบาร์สถานบันเทิงยังคงคึกคักต่อเนื่องโดยตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับกำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางไปตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าและตลาดหลายแห่งครับเพื่อเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าของที่ระลึกแต่ไฮไลท์ที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตามองนั่นก็คือช่วงดึกเป็นต้นไปโดยเฉพาะตามแหล่งสถานบันเทิงผับบาร์และก็ย่านวอล์กกิ้งสตรีททีมข่าวปักหลักรอตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงใกล้เที่ยงคืนบรรยากาศภายในงานนะครับWalking Street แล้วก็ละแวกใกล้เคียงผู้ประกอบการและพนักงานต่างแต่งตัวสีสันทำกิจกรรมบริเวณหน้าร้านเพื่อจะเรียกลูกค้าโดยเฉพาะการรอคอยการมาของเหล่าฐานบริการครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันและคึกคักเป็นอย่างมากหลายคนตะโกนร้องเพลงแล้วก็เชิญชวนแขกให้เข้ามาใช้บริการในร้านของตนเองจากการสังเกตกำลังพลออกมาในคืนแรกค่อนข้างจะบางตาส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มประมาณ 5-10 คนในวันแรกยังใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์พอจะสังเกตความเป็นทหารอเมริกันอยู่ได้บ้างนะครับลักษณะก็จะมาเดินสำรวจแล้วก็กลับออกไปขณะที่บางส่วนก็ไปจับกลุ่มรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไปเล่นสนุกเกอร์ไปดื่มสังสรรค์เล็กๆน้อยๆโดยภาพรวมบรรยากาศแหล่งสถานบันเทิงภายในพัทยาก็มีสีสันขึ้นมาพอสมควรครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าภาพรวมของคืนแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนข้อสังเกตที่ว่าทำไมคืนแรกทหารยังไม่ออกมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักตามที่หลายฝ่ายตั้งความหวังเอาไว้นะครับนายกเมืองพัทยาก็บอกว่านี่คือธรรมชาติของทหารที่แวะมาพักในพื้นที่ของพัทยาวันแรกอาจจะยังคงล้ากับการเดินทาง

รวมทั้งอาจจะเลือกใช้เวลามาออกสำรวจพื้นที่ก่อนครับโดยบรรยากาศจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกจุดรับส่งฐานบริการก็ยังพบว่ามีรถบัส

0: คะนายกก็ดอกบอนรวมกับพรพันธ์ด้วยมอบของที่ระลึกกันแล้วก็นายกก็มอบเงินรางวัลให้นักกีฬารวม 14,700,000 บาทค่ะซึ่งทางคุณอนุทินบอกว่าดีใจอย่างมากเลยหลังจากได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลุ้นอยู่บ้างในส่วนลึกค่ะว่าน้องๆจะนำความปลาปลื้มมามอบให้แก่คนไทยทุกๆคนและเชื่อว่าจะชนะค่ะและทำให้บรรยากาศในแต่ละที่นั้นก็เปลี่ยนไปตลาดร้านอาหารก็เปลี่ยนไปเลยนะคะคุณอนุทินบอกว่าช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็โพสต์แสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลค่ะก็คิดว่าจะทำยังไงดีที่จะแสดงความชื่นชมและยินดีที่จะพบกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะก็บอกว่าขอให้เตรียมพร้อมที่จะเป็นนักสู้ตลอดเวลารัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะนักกีฬาพร้อมอยู่เคียงข้างส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยเต็มที่ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นค่ะซึ่งก็บรรดานักกีฬาทีมชาติไทยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลมารอต้อนรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
1: 12 นาฬิกา 9 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลเร่งเดินหน้าสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับการช่วยเหลือครับโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: 02016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านครับรองรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติมุ่งให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติครอบคลุมและก็ทั่วถึงครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.ทำหนังสือด่วนที่สุดครับถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติโดยมุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะครับก็ได้แก่1บ้านที่ไม่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ2ที่พักอาศัยที่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มสำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังนี้ครับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนพร้อมรายงานผลดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านครั้งนี้นะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้านมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนจะสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงครับ
2: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะ

0: เรื่องที่กรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสถานประกอบการที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นนะคะพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายที่มีสารระเหยระดับสูง90 ppm ค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษทางท่านสุรินทร์วรกิจธำรงค่ะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองชลบุรีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งเป็นสถานประกอบการ1แห่งนะคะเพราะว่ามีคนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นในพื้นที่ตัวโรงงานแรกค่ะเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเส้นใยประดิษฐ์นะคะพบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศActivated Carbon ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะก็ต้องปรับปรุงระบบบำบัดนะคะสั่งให้ทำแผนมาภายใน7วันค่ะส่วนโรงงานที่2ผลิตเม็ดพลาสติกนะคะใช้ระบบ West Cover ร่วมกับโอโซนโรงงานนี้ไม่พบกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็มาที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3ค่ะเขาผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC นะคะได้90ส่วนในล้านส่วนนะคะหรือว่า90 ppm นั่นเองก็อยู่ในระดับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะก็เตรียมที่จะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการถาวรเลยนะคะหรือถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็การตรวจสอบนั้นก็ยังขยายต่อไปที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนร้องเรียนปัญหากลิ่นโรงงานที่ถูกร้องเรียนประกอบกิจการผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่26สิงหาคมตรวจพบว่าโรงงานยังประกอบกิจการอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมเข้ามาและให้ปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนะคะควบคุมไอระเหยระหว่างการขนถ่ายปิโตรเลียมปรับปรุงระบบเผาทำลายไอระเหยจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทางคุณสุชาติชมกลิ่นก็กำชับให้มีการตรวจสอบถึงต้นต่อเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะโรงงานที่ถูกร้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าให้ตรวจสอบทุกแหล่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องความคืบหน้าเหตุไฟไหม้นิคมมักขสันนะครับรัฐบาลก็กำลังเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนิคมมักขสันเขตราชเทวีกทมหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงเช้ามืดของวันที่1กันยายนส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวรวม97รายโดยมีผู้เสียชีวิต1รายและก็อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายพร้อมเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.มอบหมายให้นายชนนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารพม.และก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักขสันครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายและฟังปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นพม.และพ.อ.ช.ได้มอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยในพื้นที่เดิมได้จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงขณะเดียวกันครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ก็ได้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมประสานการช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวพม.

0: และผอ.ช.จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและปลอดภัยโดยการช่วยเหลือของรัฐบาลครั้งนี้ครับครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวโดยพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและก็เดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับบริบทของชุมชนต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ค่ะมาที่เรื่องของคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า Farewell Concert อัศนีวสันต์ค่ะเขาก็โปรโมทว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของทั้งคู่นะคะเพราะว่าก็อาจจะต้องพักการแสดงไปนะคะให้ล้ำลึกถึงก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆอัศนีวสันต์ก็ไปแย่งกันจองตั๋วใหญ่เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตวันแรกค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเกิดพื้นทรุดค่ะพื้นที่ว่านี้เป็นสเตจที่เป็นสเตจที่นั่งที่ยกระดับขึ้นมานะคะไม่ใช่สเตจของผู้แสดงนะคะเป็นสเตจที่นั่งค่ะเพราะว่าเป็นบัตรVIP ราคาแพงที่สุดนะคะว่ากันว่าราคาประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทนะคะก็เลยยกระดับให้สูงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ถูกบังแต่ปรากฏว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหวอะค่ะมันทรุดตัวนะคะไม้หักนะคะแล้วก็ทำให้ต้องกันผู้คนออกมาจากพื้นที่อันนี้เกิดก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มต้นค่ะก็เลยทำให้การแสดงที่จะเริ่ม 1:00 กลายเป็น 2:00 ก็ยังไม่เริ่มนะคะคนก็ไม่พอใจนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะทีมงานก็มีการเปิดไฟทั้งหอเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ทางนักแสดงเองทางพี่ป้อมเองนะคะพี่ป้อมอัศนีก็เห็นใจแฟนเพลงก็พยายามจะออกมาร้องเพลงเล่นกีตาร์สร้างบรรยากาศนะคะแต่ว่าในที่สุดมันไม่ได้จริงๆค่ะ เพราะว่ามันก็ไม่ต้องเคลียร์คนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นไปอยู่ตรงอื่นและขณะเดียวกันเนี่ยความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสุดท้ายก็จบลงด้วยการยุติการแสดงไปกลางคันค่ะแล้วก็ประกาศเลื่อนรอบการแสดงไปเป็นวันที่9กันยายนนะคะก็ผู้จัดบอกว่าก็ถือบัตรใบเดิมนั่นแหละที่คุณมีอยู่มาวันที่9ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมาไม่ได้แล้วนะคะวันที่9ติดภารกิจใดๆก็ตามก็ไปติดต่อที่บริษัทได้ก็น่าจะได้เงินคืนนะคะแต่หลายคนก็บ่นกันเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายบางคนมาจากต่างจังหวัดบางท่านบอกว่ามาจากต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะก็รอติดตามแต่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตวันนี้นะคะรอบวันที่3เนี่ยก็ยังจะเปิดการแสดงได้ตามปกติค่ะแล้วก็หนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะคะแพทองทานค่ะก็มีการโพสต์ IG Story เป็นภาพของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแล้วก็โพสต์ภาพคนที่ผู้ที่ร่วมเดินทางไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะคะทางคุณอุ้งอิงนะคะก็โพสต์ภาพออกมาว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรมแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะ

ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทครับเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80%

0: ่อปีครับวันนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายนนี้แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทแล้วก็ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทครับพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ต้องเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากครับสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 น. 30 นาทีของวันที่4กันยายนจนถึงเวลา 15:00 น. วันที่15กันยายนหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับจุดสำคัญของการซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.ก็คือนะครับจะใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้ก่อนประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 น. 30 นาทีของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 น. ของวันที่9กันยายนผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินการจองซื้อสูงสุดครับ
1: ค่ะมาเรื่องของลมฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่านะคะช่วงวันที่9ถึง13กันยายนร่องมรสุมมีแนวโน้มเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะอีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทม.ปริมณฑลฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยค่ะ16จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดค่ะแล้วก็เสี่ยงตกหนักนี่49จังหวัดด้วยกันนะคะประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนไปถึงวันที่9ถึง13กันยายนก็ยังต้องติดตามเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากฎความกดอากาศสูงจากจีนมีแนวโน้มจะแผ่ลงมาค่ะจะดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาผ่านตอนกลางของประเทศและมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะก็จะทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงไหนที่อาจจะมีฝนน้อยก็จะได้มีโอกาสรับน้ำเพิ่มเติมค่ะแต่ตรงไหนที่มีฝนตกหนักมาก่อนหน้าแล้วแล้วก็มีฝนสะสมตรงนั้นแหละค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ลุ่มน้ำต่างๆด้วยส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดลงนะคะและอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยค่ะ14ถึง17กันยายังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องตามแนวร่องมรสุมและบริเวณรับน้ำด้านรับมรสุมค่ะแต่ฝนที่เคยตกหนักจะมีแนวโน้มลดลงเหลือฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ตกกระจายนะคะส่วนพายุโซนร้อนโซเดลค่ะตอนนี้อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีนและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางวาระในเดือนพฤศจิกายนนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในระหว่างงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาวสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันว่าเขาจะรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่ให้กับผู้สมัครจากพรรคโดยได้เตรียมเดินทางไปยังรัฐต่างๆที่มีการแข่งขันสูงทรัมป์ซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมทางการเมืองตกต่ำบอกว่าจะอยู่เคียงข้างสมาชิกพรรค 100% ไปจนถึงการเลือกตั้งแต่ว่าอย่างก็ตามครับคาดการณ์กันว่าจากการทำสงครามกับอิหร่านและภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อจะทำให้พรรครีพับลิกันจะทำผลงานไม่ดีและก็สูญเสียข้างมากในรัฐสภาผลสำรวจพบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 33% เท่านั้นครับที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในอาชีพทางการเมืองของเขาครับ
1: ค่ะประเทศพันธมิตรยุโรปเร่งรัดมาตรการป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซียค่ะที่มีแผนสร้างความปั่นป่วนในยุโรปนะคะบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศนาโต้และสหภาพยุโรปร่วมประชุมกันที่ไอแลนด์ค่ะนางเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเยนประธานกรรมาธิการยุโรปบอกว่าสหภาพยุโรปต้องเร่งดำเนินการตอบโต้การกระทำของรัสเซียให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชี้ว่าเหตุการณ์ที่ไลป์ซิกถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่บนดินแดนสหภาพยุโรปเป็นฝีมือของรัสเซียโดยตรงค่ะขณะที่เลขาธิการนาโต้นายมาร์ครุทเทอร์บอกว่าพันธมิตรทั้งหมดซึ่งรวมถึงสหรัฐนะคะต้องยืนหยัดอยู่ข้างเยอรมันอย่างเต็มที่ค่ะท่าทีของยุโรปที่แข็งกร้าวขึ้นมาเกิดจากกรณีที่พบความพยายามโจมตีสนามบินไลป์ซิกของเยอรมนีเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะจากการสืบสวนเยอรมนีสรุปว่ารัสเซียเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีด้วยโดรน2ลำที่สนามบินค่ะจงใจโจมตีเครื่องบินขนส่งสินค้าของยูเครนเมื่อวันที่4สิงหาคมและอีก10วันต่อมายังตรวจพบโดรนของรัสเซียอีกลำที่สนามบินไลป์ซิกด้วยแต่ว่าทางรัสเซียเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของเยอรมนีนะคะก็บอกว่าไม่มีมูลค่ะแต่มีรายงานว่าทางการสามารถระบุผู้ต้องสงสัย2รายว่าเป็นชาวเบลารุสที่ถือหนังสือเดินทางรัสเซียเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวอีกรายถือหนังสือเดินทางลัตเวียและรัสเซียค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตุดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ
6: ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
11: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: มาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครค่ะช่วงชั่วโมงที่3ค่ะคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงนี้เรานั่งอยู่กับศิลปินรับเชิญนะคะวันนี้มากัน3ท่านเลยนะคะมานำทีมมาโดยแม่แก้วนะคะแล้วก็ด้านหลัง2ท่านเนี่ยจะเป็นน้องโฟกัสนะคะแล้วก็น้องไก่ปืนขออนุญาตเรียกน้องทั้งคู่เลยนะคะอ่ะต้อนรับเลยก็แล้วกันสวัสดีค่ะเพลงที่จบเมื่อกี้นี้เป็นเพลงของน้องโฟกัสนะคะเพลงเหรียญ2บาทเดี๋ยวพูดถึงเพลงนี้กันก่อนเลยเนาะแม่เนาะนะคะเพลงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน้องโฟกัสแต่งเองด้วยใช่ไหมคะใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่งเองเลยใช่ไหมคะมันเป็นยังไงเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรมันเหรียญ2บาทนี่คืออะไรคะ
1: เหรียญ2บาทนี่ก็ต้องกล่าวก่อนว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานที่กรุงเทพครับ
0: ค่ะ
1: เราอยู่กับยายอยู่กับครอบครัวครับแล้วจะเข้ามาทำงานมันห่างบ้านห่างครอบครัวคนอีสานก็จะมักให้สิ่งของเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราครับเวลาเข้ามาทำงาน
0: ค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็ยายให้เหรียญ2บาทมาเราก็เลยจุดประกายว่าเอ๊ะยังไงเราทำงานอยู่ห่างไกลบ้านอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเวลาได้กลับมาหาครอบครัว
0: ค่ะ
1: ก็เลยจุดประกายว่าต้องแต่งเพลงหนึ่งขึ้นมาก็เลยได้เพลงเหรียญ2บาทครับซึ่งเนื้อหาก็จะประมาณว่าถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเราไม่มีเวลามาหาท่านจริงๆก็อย่างน้อยก็มีเหรียญ2บาทที่ท่านมอบให้แล้วเป็นเหรียญ2บาทที่อยู่ในบทเพลงที่เราเขียนขึ้นมา
0: ครับแล้วสมัยนี้ไม่มีแล้วนะเหรียญ2บาทเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ไม่ค่อยเห็น
0: นอนแล้วเราก็เก็บไว้เป็นเหมือนเอาไว้ดูแทนใจ
1: ใช่ครับเป็นคอยให้กำลังใจเวลาทำงานด้วย
0: เวลาเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอาเหรียญ2บาทขึ้นมาดูว่าเนี่ยคุณยายให้มานะอะไรอย่างงี้เนาะอุ๊ยลึกซึ้งจังเลยเนาะเพลงน้องโฟกัสนะคะนี่คุณแม่ต้องถามคุณแม่ก่อนแม่แก้วต้อนรับแม่แก้วนะคะแม่แก้วเราไปเจอน้องโฟกัสมาได้ยังไงคะ
2: อ๋อพอดีนักร้องของแม่ชื่อต้นกล้านะคะมาเล่าให้ฟังว่าแม่มีน้องคนหนึ่งเสียงดีดีคิดว่าแม่จะชอบแนวนี
0: ้
2: แนวเพื่อชีวิต อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะ
2: เสร็จแล้วแม่ก็ว่าอ้าวไม่แนะนำจะได้ยินเหรอจะได้รู้จักเขาน้องเขาเหรอครับเขาบอกเดี๋ยวติดต่อเขาก็ยกหูเลยพอยกหูเสร็จก็คุยกันว่าเออมาเจอกันที่ร้านแซ่บคักสูพอดีแม่เปิดร้านอาหารตอนนี้เข้าพรรษาปิดก่อน3เดือน
0: อะไรคะเอามีปิดเข้าพรรษาแล้วเหรอเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่
2: เดี๋ยวค่อยเปิดใหม่เสร็จแล้วก็มาเจอกันพอได้ยินเสียงเขาเปล่งขึ้นมาเนี่ย
0: ค่ะ
2: คือใช่เลยน้องเขามีเอกลักษณ์แล้วก็เนื้อหาเพลงก็ดีชื่อเพลงก็ดี
0: ค่ะ
2: แล้วก็อารมณ์เพลงเขาก็ดี
0: เขามา
2: ไม่ได้แนะนำ อะไรเลย
0: เขามาพร้อมเพลงเลยใช่ไหมเอาเพลงมาเสนอเลยใช่ไหม
2: ไม่ได้แนะนำอะไรเลยมีบ้างเล็กน้อยอารมณ์เพลงเพิ่มมีแต่เพิ่มอะไรเงี้ยลูกจ๋ามันน้อยไปเอาเพิ่มให้แม่หน่อยอันนี้อะไรเงี้ยเขาก็ทำได้
0: เนาะ
2: เอื้อนขึ้นมาอีกหน่อยได้ไหมทำได้เล็กๆน้อย
0: ๆ
2: ที่เราอยากได
0: ้นิดนึง
2: นิดนึง
0: คุณผู้ฟังต้องบอกก่อนว่าแม่แก้วเนี่ยนะคะคุณเป็นคุณแม่ของพี่ณเดชน์ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็คือทำค่ายเพลง
2: ค
0: ่ายเพลงเสียงมิวสิกนะ
2: คะ
0: แล้วก็มีศิลปินออกมาเรื่อยๆนะคะน้องโฟกัสกับน้องไก่ปืนนี่ก็จะเป็น1-2ศิลปินที่อยู่ในค่ายแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีอีกมีเพียบเลยแล้วเป็นยังไงวะไงคุณแม่ถึงอยากมาทำค่ายเพลงนะคะ
2: อ๋อตอนแรกแม่ก็แต่งเพลงแล้วก็ให้ทำนองแล้วก็ร้องสด
0: คุณแม่แต่งเพลงเองด้วย
2: ใช่ค่ะแต่งเพลงแล้วก็ร้องสดให้ป้าป้าฟัง
0: ค่ะ
2: ป้าป้าก็บอกว่าดี very good แล้วก็มองหน้าก็ว่ายิ้มเหมือนชื่นชมอ่ะ
0: ค่ะ
2: ว่าคุณแต่งเองด้วยเหรอประมาณนั้นก็ร้องสดก็เสียงเพราะไม่เพราะสามีภรรยามันก็ต้องเพราะใช่ไหม
0: ต้องเพราะก่อนแหละนะเพื่อความอยู่รอดเพราะไว้ก่อนแต่ก็เชื่อว่าคุณแม่ร้องเพราะแหละใช่ไหม
2: ค่ะก็ชอบแม่ก็แต่งไปเพลงทำแม่แต่งไปประมาณ4เพลง
0: ค่ะ
2: ที่ร้องให้ป้าป้าฟังในเพลงหนึ่งที่ทำให้แม่เซนซิทีฟในเรื่องของความรู้สึกสำหรับผู้เป็นโรคสมองเสื่อมหรือนอนติดเตียงเพลงแม่เพลงแม
0: ่
2: ทำให้ป้าป้าน้ำตาไหล
0: ค่ะ
2: แสดงว่าป้าป้าก็นึกถึงแม่เหมือนเราแม่ก็ถามป้าป้าว่าป้าป้าคิดถึงยัวมาม่าใช่ไหม
0: ก็แปลว่าเขาก็เข้าใจ
2: แม่เก็ตขึ้นมาทันทีว่าเสียงเพลงก็สามารถบำบัดย้อนความรู้สึกอดีตของคนได้แม่ก็เลยคิดว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมไม่สามารถจำปัจจุบัน
0: เ
2: ราได้แต่สามารถคิดย้อนอดีตได
0: ้
2: เพราะอดีตก็ทำให้มีความสุข
0: ค่ะ
2: เช่นอดีตตอนเป็นเด็กอยู่กับครอบครัวโตมาทำงานทำการ
0: ค่ะ
2: เขาเคยทำงานที่ไหนเขาเคยมีความสุขตรงไหนเขาเคยทำพิธีแต่งงานกับเรา
0: เขาจำได้
2: เขาจำได้
0: แต่เขาจำปัจจุบันไม่ได้
2: ปัจจุบันไม่ได้
0: อ
2: ๋
0: อแต่ก็พอเราแต่งเพลงเขาฟังเพลงปุ๊บเขานึกย้อนไปถึงอดีต
2: นึกย้อนไปถึงอดีตถึงแม่น่ะอันนี้แม่น่ะเพลงแม่ทำให้แม่มีความรู้สึกว่าดนตรีบำบัดได้
0: ค่ะ
2: แม่มั่นใจเลยว่าดนตรีบำบัดความรู้สึกเราได
0: ้
2: ผ่อนคลายได้มีความสุขได้เช่นคนมีความทุกข์ก็ฟังเพลง
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
2: ฟังเพลงธรรม
0: ใช่
2: เพลงธรรมก็ยังมีทำนองมีดนตรี
0: ค่ะ
2: นับภาษาอะไรเพลงทางโลกที่มีทุกจังหวะมีทุกอารมณ์
0: ใช่ไหมล่ะ
2: แม่ก็คิดว่าอย่างนั้นสามารถทำให้ความรู้สึกและอารมณ์ของคนคล้อยตามและมีความรู้สึกผูกพันกับอดีตหรือปัจจุบันได
0: ้ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าคุณแม่เนี่ยส่วนมากจะแต่งเพลงเกี่ยวกับทางธรรม
2: ท
0: างโลกเป็นเพลงที่เหมือนแบบว่าฟังแล้วช่วยบำบัดช่วยฮีลใจใอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เป็นกำลังใจ
0: สอนให้แบบคนฟังแล้วเขารู้สึกคิดได้ถึงการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมคะคุณแม
2: ่เลยทำให้เกิดสุขได้ไม่เกิดสุขว่าฉันนอนป่วยฉันก็เหมือนไม่ป่วยเพราะฉันได้ฟังเพลง
0: หิวใจ
2: หิวใจแล้วที่สำคัญในส่วนหนึ่งแม่ก็คิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งแม่ไปก่อนป๊าอย่างน้อยเสียงเพลงแม่ยังอยู
0: ่นะ
2: ข้าง
0: ๆ
2: ให้ได้ยินถึงแม้ว่าสัมผัสจับมือกันไม่ได
0: ้ค่ะ
2: แต่หูยังได้ยินเสียงเสียงก็เลยสามารถเป็นมรดกได
0: ้ค่ะ
2: แม่คิดว่าเสียงคือสายทอดเป็นมรดกได
0: ้ค่ะ
2: สืบทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้
0: จริงคุณแม่บางเพลงก็อยู่เป็นอีกนานแสนนานเลยนะ
2: เป็นกี่ชาติก็ยัง
0: อยู่
2: ค้นหาเห็นไหม
0: ก็ยังเจอ
2: เพลงที่หยดอะไรนะ
0: ก็ยัง
2: สมัยนั้นยังเอามาแต่ง
0: กลับขึ้นมาได
2: ้
0: ใช่ไหมคุณแม
2: ่ก็เลยคิดว่าเผื่อแม่ไปก่อนแม่ก็ต้องเตรียมตัวไว
0: ้ค่ะ
2: เสียงแม่ยังอยู
0: ่
2: อย่างน้อยแม่ก็เป็นเพื่อนป้าได
0: ้นี่แหละเห็นไหมแค่เนี้ยที่คุณแม่พูดนี่คือเป็นธรรมแล้วนะ
2: ค่ะ
0: เนาะเป็นธรรมแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของการแต่งเพลงแล้วก็ของการ
2: ไปใส่ทำนอง
0: ของการสร้างค่ายขึ้นมาค่ะเสียงมิวสิกนะคะก็อยากให้ทุกๆคนได้ฟังเพลงแล้วก็รู้สึกได้ข้อคิดดีๆอะไรพวกนี้ได้บำบัดหิวใจด้วยเสียงเพลงซึ่งคุณแม่ก็ไปหานักร้องมาศิลปินมาตามหาได้ไม่กี่คนแล้วตอนนี
2: ้น่าจะอันเริ่มแรกนะ2แล้วก็มา3ต้นกล้า
0: ค่ะ
2: 4ตาต้าสุภาภรณ
0: ์ค่ะ
2: 5ไกลปืน6โฟกัส
0: นี่ละอันนี้คือ2ใหม่ล่าสุดลูกคนเล็ก
2: ล
0: ูกคนเล็กลูกคนเล็กนะคะก็มาอีก2นะคะแต่ว่าทางนี้ก็คือแต่งเพลงก็คือเข้ากับธีมที่คุณแม่คิดเอาไว้เลยใช่ไหม
2: แม่ก็ชอบในส่วนเนื้อหาเพลงทำนองเพลงอารมณ์เพลงของเขาแม่ก็ชอบหมดเลยแม่คิดว่าแม่อยากจะสนับสนุนเขาให้เขาก้าวต่อไป
0: อ๋อแต่อันนี้คือมาที่หลังเหรอนึกว่าตอนแรกเข้าใจว่าโฟกัสมาก่อนไกลปืนนะเนี่ย
2: โฟกัสมาก่อนแต่ว่าหายไปเนื่องหน้าที
0: ่อ๋อ
2: แม่คิดว่าไม่ได้ทำแล้ว
0: อ๋อคือน้องรับราชการ
2: รับราชการ
0: น้องเป็นตำรวจนะคะ
2: แล้วอยู่ผ่านไป6เดือน
0: ค่ะ
2: ก็ไลน์มา
0: ค่ะ
2: ก็นึกว่าหายไปไลน์มาบอกว่าแม่ครับแม่ยังอยากให้ผมทำเพลงอยู่ไหมครับ
0: คุณแม่อยากได้ลูกสาวคนเล็กอีกสักคนไหมคะ
2: มาสิ
0: อย่านะ
2: มาสิ
0: อย่านะคุณแม่พาเข้าหมดเลยพาเข้าบ้านหมดเลย
2: มาสิน
0: ะคะก็คือมีหลายศิลปินนะคะโฟกัสก็ฟังไปเรียบร้อยแล้วเหรียญ2บาททีนี้มาถึงพี่ไก่ปืนบ้างนี่นะคะโอ้ยศิลปินหนุ่มหล่อหน้ามนนี่คุณแม่ไปเจอเขามาได้ยังไงเนี่ยไก่ปืนเนี่ย
2: โอ้ยเจอนี่แม่ยังไม่คิดว่าคนที่จะมาร้องเพลงมือคว้าดาวเท้าติดดินได้เนี่ยในตอนนั้นเลยเนี่ยแม่ไม่คิดไม่ฝันเลย
0: ค่ะ
2: เพราะว่ามันจะต้องหายากแล้วเราก็รอคอยแต่ก็พยายามดูนะว่านู่นนี่นั่นแต่ก็วางไปก่อน
0: ยังไม่มีใครเหมาะสม
2: ยังไม่มีเสร็จแล้วปรากฏว่าจะไปทำบุญกับหลวงลุงสิงห
0: ์ค่ะ
2: จะไปทำบุญหลวงลุงสิงห์พี่ชูชวนพี่ชูไปพี่ชูบอกว่าแม่แก้วขอให้น้องคนนึงติดไปด้วยไหมไปทำบุญด้วยได้ไหมได้สิยังไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
0: ค่ะ
2: ได้สิได้เลยก็ไปกัน
0: ค่ะ
2: ผู้หญิงผู้ชายพี่ชูบอกว่าผู้ชาย
0: ค่ะ
2: เป็นคนที่ไม่ซักไม่ถาม
0: ไม่ค่อยถามอะไรใครเท่าไหร
2: ่ค่ะถ้าคิดว่าไปกับคนลักษณะนี้น่าจะโอเค
0: ค่ะคิดเองเซน
2: คิดเอง
0: ใช้เซน
2: ใช้เซนใช้ความรู้สึกว่าไปกับคนระดับเนี้ยขนาดเนี้ยน่าจะดีแหละถามไปก็เรื่องเยอะเฉย
0: ๆ
2: เพราะว่าถ้าเราโอเคยินดีกับเขาก็ได้บุญเราก็ได้บุญด้วยก็ไปไม่ได้กะเกณฑ์อะไรก็ไปเสร็จก็ไปร่วมบุญก็เข้าหาหลวงลุงสิงห์ก่อนนั่นก็เลยพอมาก็พี่ชูก็แนะนำให้รู้จักน้องเขาก็เป็นคนน่ารัก
0: แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเขาร้องเพลงได
2: ้หลังมอคออ่อน
0: ยังไงคะอย่างงี
2: ้หลังมอค
0: ออย่างงี้นะ
2: ใช่อ
0: ย่างงี้นะแต่ตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าเขาร้องเพลงได้
2: ยังไม่รู้
0: ค่ะ
2: ไม่รู้
0: ค่ะ
2: ยังไม่รู้ว่าเป็นนักร้องหรือร้องเพลงหรือทำอะไรมายังไม่รู้
0: รู้แค่สัมมาคารวะดีมาก
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็พี่ชูก็บอกว่าเนี่ยดูซิลูกเป็นไงบ้างก็ดูเห็นการแสดงออกที่เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแม่คิดว่าเขาดีเลยก็รู้สึกเอ็นดูรู้สึกดูหน้าตาก็หน้าตาก็โอเคแล้วก็แถมนิสัยโอเคคืออะไรรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่โอเ
0: ค
2: แม่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่คนนี้เหรอนึกในใจอยู่นะ
0: มันมีเซนส์บางอย่าง
2: มันมีบางอย่าง
0: หรือคนนี้ไหม
2: มันมีบางอย่างที่ดูแววตาแล้วรู้สึกน่าจะใช่อะไรอย่างเงี้ย
0: คนนี้แน่ๆเลยที่เพลงเขารอคอยอยู่
2: ใช่หลังจากทำบุญเสร็จเนา
0: ะ
2: ทำบุญเรียบร้อยก็มาคุยกันว่าไหนร้องเพลงให้แม่ฟังอยากฟังเสียงอยากฟังเสียงก็ร้องเพลงให้ฟัง
0: แล้วก็
2: เพราะว่าเสียงนี่มีเอกลักษณ์ถึงแม้ว่าพลังเสียงไม่ได้พุ่งเหมือนว่าพลังเสียงไม่ได้พุ่งแต่มันค่อยๆไป
0: มีเอกลักษณ์ของเขา
2: การเอื้อนการเสียงนาสิกหรือเสียงมาจากลำคอ
0: ค่ะ
2: โดยตรงเขาก็มีครบ
0: ใช่เลยใช่เลยพอฟังเสียงปุ๊บ
2: ว่าใช่เลยมือควาดาวของฉันนี
0: ่
2: น
0: ่
2: าจะใช
0: ่ได้แล้วเจอแล้ว
2: ใช่ใช่
0: นี่แหละเขาเรียกบุญนำพานะแม่เน
2: า
0: ะ
2: นั่นแหละพลาสูจริง
0: ๆพลาสูเหมือนชื่อ
2: เหมือนนาม
0: ปากกาของแม่แม่ใช่ไหมบุญนำพา
2: บุญนำพาสายบุญจริงๆแม่คิดว่านะ
0: นะแล้วชื่อนามปากกาแม่เพราะมากเลยนะ
2: พลาสู
0: พลาสู
2: นะคะไม่ได้เอาแต่ตัวเองเอาเขาด้วย
0: บุญนำพาท
2: ุ
0: กคนเข้ามาเจอกัน
2: ทั้งสองคนเราต้องไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันเนาะแล้วคุณแม่
2: สนับสนุนกัน
0: คุณแม่ก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมารอไว้แล้วก็
2: บ
0: ุ
2: ญนำพา
0: พาน้องกายปืนมาเจอ
2: แล้วพี่ณเดชน์เพลงนี้เป็นแต่งให้พี่ณเดชน์ตอนแรกแต่ปรากฏว่าพี่ณเดชน์อ่ะไม่ได้ร้องเพราะมันเลยเวลามานานเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างนึงเนื้อหาเพลงมันไม่ใช่ไปตามฝันเพราะพี่ณเดชน
0: ์
2: คนมาให้
0: ผ่านไปแล้ว
2: พี่เอไปหาที่บ้าน
0: ค
2: ือพี่เอเอาฝันเอาเป็นฝันเป็นจริงไปให
0: ้อ๋อเรื่องราวมันไม่เหมือนของพี่ณเดชน์มีคนเอาฝันยกมาให้ที่บ้านแต่คนนี้เขาตามฝันตามหาฝันเรื่องราวมันเป็นไงคุณแม่ใน
2: แต่แม่ก็ไม่ได้ถามอายุไม่ได้ถามอะไรเลยนะ
0: ค่ะ
2: แม่ว่าน่าจะเหมาะดูลุกแล้วเหมือนเป็นคนที่สายตาเรียกร้องสายตาเราจะบอก
0: ไหนดูซิ
2: สายตาเรียกร้องว่าสายตาเรียกร้องว่าพลังของดวงตา
0: ค่ะ
2: คือสูง
0: มีความแบบปักใจการมองว่า
2: การมองการจ้องการคิดมันจะสัมพันธ์กับสมอง
0: มัน
2: สายตา
0: เหมือนเขาแบบว่ามีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่าง
2: ความอยู่ข้างใน
0: เขาอยากจะแบบตามฝัน
2: อยู่ข้างในแม่ก็คิดได้แค่นี
0: ้ก็เลยเหมาะ
2: แม่ก็เลยให้ร้องเพลงแล้วก็เลยโอเค
0: กับเพลงนี
2: ้เนาะแม่ก็เลยดีใจว่าเฮ้ยใช่นี่แหละมือคว้าดาวเท้าติดดินของฉัน
0: นะ
2: ค
0: ะ
2: เป็นเล่าให้ลูกฟังลูกถ้าจริงแม่ก็ลุยเลยสิน
0: ะ
2: อะไรประมาณนี
0: ้ก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้แล้วก็ได้ศิลปินน้องไกลปืนมา
2: เดี๋ยวยังไม่ทันไร
0: ยังไงแม่
2: น
0: ั
2: ดไปที่บ้านเลยวันนั้น
0: นัดไกลปืนมาเลยเหรอ
2: ให้พี่ชูพาไปเลย
0: ให้พี่ชูพา
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ไปซ้อมร้องเพราะเรายังไม่มีออฟฟิศ
0: ที่บ้านเรานี่แหละออฟฟิศ
2: แหละอบอุ่น
0: บ้านเรา
2: อย่างลูกชาย
0: ค่ะ
2: ลูกชายก็ได้เลยแม่ได้เลยถ้าเป็นโอกาสของน้องเขาน่าจะดีน่าจะโตได
0: ้พี่ณเดชน์ก็น่ารักนะสนับสนุนคุณแม่ด้วยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็เลยได้มา
3: ได้มาก็ซ้อมร้อง
2: ซ้อมร้อง
3: บรรยากาศยังไงซ้อมร้องถามเขา
4: เนี่ยเป็นยังไง
5: คะเป็นไงก็ร้องตามแม่ครับทีละท่อน
4: ง่ายไหมเพลงนี้ง่าย
5: ไหมไม่ง่ายเลยครับ
4: ยากใช่ไหม
5: คร
4: ับใช่แต่น้องไกปืนก็ทำได้เน
5: า
4: ะ
5: ครับเกรงมากครับตอนแรก
4: เหรอไหนลองให้ฟังสดๆสักท่อนได้ไหม

0: เก่าๆชีวิตตัวเปล่าเริ่มที่เราเฝ้าหา
1: อืมโอ้นี่นี่หรอไม่มีพลังเสียงไม่ใช่นะไม่จริงเนี่ยอันนี้ร้องเพราะมากเลยคุณแม่ขานะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องไก่ปืนนะคะเวลาเราเหลือน้อยวันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะอยากจะเชิญทั้ง3ท่านมาอีกสักหนึ่งรอบเอาแบบเวลาเต็มชั่วโมงเลยนะคุณแม่นะวันนี้ให้น้องไก่ปืนฝากเพลงสักหน่อยค่ะ
0: ครับก็ฝากผลงานเพลงจากปลายปากกาของแม่แก้วนะครับในนามปากกาผลาสูครับชื่อเพลงว่ามือคว้าดาวเท้าติดดินครับเป็นตัวแทนของคนมีฝันทุกคนครับก็มีฝันทำฝันนั้นให้เต็มที่ทำให้สุดแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองครับเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ครับผลจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เราได้ทำเต็มที่ของเราแหละครับผม
1: โอ้นี่แหละเขามีความมุ่งมั่นด้วยมีอุดมคติเนาะคุณแม่เนาะนะคะอ่ะทีนี้มาถึงน้องโฟกัสบ้างร้องสดๆสักหนึ่งท่อนพร้อมฝากผลงานเลยค่ะ
2: ได้ครับ

0: น้ำใดใจมันห้ำหอนอยากสิกลับเมื่อนอนก่อนหมอนอยู่บ้านเฮา
1: ค่ะโฟกัสฝากผลงานสักนิดนึงค่ะ
0: ก็ฝากผลงานเพลงเหรียญ2บาทด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube เสียงมิวสิกครับแล้วก็ฝากผลงานพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ
1: นี่นะคะใครที่อยากจะฟังเพลงนะคะอยากจะติดตามผลงานของน้องๆก็ติดตามได้ที่ช่องเสียงมิวสิกนะคะก็มีหลายๆช่องทางเลยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง IG นะคะหรือว่ามีช่องทางอื่นไหม TikTok ก็เข้าไปเล่นเข้าไปดูได้เนาะคุณแม่เนาะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแม่แก้วมากๆเลยที่พาน้องๆมานะคะขอบคุณโฟกัสขอบคุณพี่แก้วด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้เลยละกันนะคุณฟังมือคว้าดาวเท้าติดดินค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ขณะนี้เวลา 13:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเปิดทำเนียบต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยโชว์อันเดอร์เซตลูกวอลเล่ก่อนมอบเงินรางวัลรวมกว่า14 ล้านบาทพร้อมกดปุ่มโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาซาและขอบคุณสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์แชมป์เอเชีย2026ที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีได้มอบโอวาทว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่ได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์แม้ว่าจะลุ้นแต่ในส่วนลึกก็รู้ว่าจะต้องนำความปลาบปลื้มใจมามอบให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จต่อไปซึ่งรัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้ขณะที่ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เล่นเซตและอันเดอร์บอลกับนางสาวพรพันธ์เกิดปราดหรือน้องชมพู่กับตันทีมบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าแล้วประมาณ14,700,000 บาทและได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศและเป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลได้ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจจนสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้โดยเฉพาะสายมูที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชนะแต่ขออย่าลืมแก้บนพร้อมให้มูต่อไปในเวทีโอลิมปิกด้วยดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: นายกบอกประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนหลังสนธินัดแถลงนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศ7 กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าว7 กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนดังนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาใดๆอยู่แล้วธปท.เดินหน้าสกัดทุนเทาดัน Bangkok Blueprint ยกระดับมาตรฐานการเงินไทยสู่สากลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในการประชุมสุดยอดทางธุรกิจ Bangkok Business Summit ครั้งที่1ว่าปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และขบวนการฟอกเงินกำลังเป็นโจทย์สำคัญของระบบการเงินไทยหลังความเสียหายจากภัยทางการเงินพุ่งแตะ 43,000 ล้านสะท้อนเครือข่ายมิจฉาชีพที่ปรับรูปแบบการหลอกลวงและเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็วธปท.ปรับแนวทางตัดเส้นทางการเงินตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับมาตรการสำคัญ4 เสาหลักได้แก่การควบคุมธุรกรรมเงินสดการสกัดการใช้ทองคำเป็นแหล่งช่องทางฟอกเงินการติดตามธุรกรรมเงินตราต่างประเทศการเฝ้าระวังธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้เตรียมผนึกกำลังสถาบันการเงินธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินกำหนดธุรกรรมต้องเฝ้าระวัง24 รูปแบบเพื่อยกระดับกระบวนการรู้จักลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐานเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: แม่นะครับน้องคงงามแล้วก็ตัวเบานะครับถึงลอยได้นะครับนี่คือนางลอยนางลืมนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับมีได้รักก็พอนะครับพี่เกษมคมสันนะครับรวมถึงงานจากพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะฮะช้ำรักจากอุบลนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่นะครับยุคกลางนัวๆนะครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลว์พลัสนะฮะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับแอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับเข้ามาจ้องตากันนะครับวันนี้โอ้โหอากาศดีๆนะครับพี่จิตก็บอกมาโอ้โหแถวดอนเมืองนี่แบบร้อนหน้าไหม้มากๆเลยนะผมเลยรีบเข้าไปส่องนะวันนี้กรมอุตุนะฮะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้ร้อนสูงสุด36องศานะครับชาวคณะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะใครที่ทำงานที่กลางแจ้งนะครับก็พยายามจิบน้ำบ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็แวบเข้าร่มบ้างนะครับนะเข้าที่ร่มเนี่ยนะฮะเพราะบางทีอากาศมันร้อนจัดเนี่ยนะครับบางทีอย่าไปบวกกับแดดมากนะครับเดี๋ยวเป็นลมแดดเป็นฮีทสโตรกไปเนี่ยไม่คุ้มนะครับนะเพราะสังขารของเราก็พอประมาณแล้วนะครับลูกพี่นะครับอ้าวมากับลูกพี่ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับรีบเข้ามาทักทายกันนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะใครที่มาส่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะฮะกดแค่ทีเดียวพอนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่ๆกินข้าวอิ่มแล้วแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้อากาศดีนะครับก็มาตากผ้านะครับนะเข้ามาจัดบ้านนะครับกินข้าวเสร็จอย่าเพิ่งนอนนะครับเดี๋ยวกรดไหลย้อนไม่ดีนะครับขยับนิดขยับหน่อยดีกว่านะครับแม่แล้วก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้เลยนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะตอนนี้ก็ปูเสือรอชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มีพี่เดือนเพ็ญนะครับพี่ทองอยู่นะครับพี่มาลีพี่ชนิตานะครับมีพี่อุไรพี่ทิพาพรมีน้องบอมพี่นิสานะครับพี่ใจบุญใจดีพี่สมพรมีน้าเมพี่สวัสดิ์แสนรักษาพี่นิกรพี่สุนีพี่หนูริงพี่ฤดีมีแม่นอมแล้วก็มีพี่จิตนะครับรวมถึงพี่ทิพวรรณนะครับที่ทางคอมเมนต์กันบ้างโอ้โหนี่แดดดีนะครับชาวนะแบบคึกคักมากเลยนะมีพี่ประคองนะครับมีคุณแพทนะครับพี่สายชนพี่กล้วยชูไพรนะครับมีพี่กิมหลีพี่เดือนเพ็ญพี่ประพังกรพี่ศรีวัยนะครับนะก็เข้ามาทักทายกันนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับอ่ะมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาฮะในช่วงเฮียหมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยเอามาทานเข้าไปทานเอามาทายกันนะครับตอนนี้ชาวคณะก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยจ้ะอ่ะเทมผมถามว่านอนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับอ่ะเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงในตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลด

งานจากน้องดวงตาคงทองนะครับอ้าวลูกพี่ครับตอนนี้ก็ยังปูเสื่อรอชาวคณะทุกท่านนะฮะใครที่นานคุยกันทีนะฮะก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับนะหรือว่าอู้แบบบางทีแบบไม่เคยโทรเลยแต่โทรไม่ติดนะเกรงใจมากเลยนะครับก็เรียนเชิญนะครับเราปูเสื่อรอชาวคณะทุกท่านนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่นะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาฟังเพลงนี้กันสังกัดนพพรศิวโกแดนเซอร์เรายิ้มไว้ลูกแดนเซอร์คู่บุญเลยนะเนี่ย

จังหวะขาดรักเรานั้นรอความโศกสันตลอดไปสะดุดน้ำลายเจอสีแดงทั้งชุดแรงฤทธิ์มากขอเสียงคนมีความสุขหน่อยแล้ววันนี้ร่วมกับมหานครแฝงของเรานะ

0: ขอเสียงคนมีความสุขหน่อยเร็ว M95
1: ครับผมปูเสือรอเลยนะครับพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับโอ้โหไม่ได้เจอนานมากนะครับแล้วก็ติดค้างพี่ทศพลไว้นะครับโอ้อยากฟังเพลงนี้มากเลยจังหวัดขาดรักนะฮะก็แบบจัดแสดงสดเลยนะฮะกับกิจกรรมนะครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับนะอ้าวแล้วก็ต้องขอบคุณคุณลุง935ด้วยนะครับตอนนี้อยู่สายใต้นะฮะก็อุ๊ยเอาอาหารมาให้ชาวคณะนะฮะขอบคุณนะครับไม่ต้องมาบ่อยๆเกรงใจนะครับอู๋มาแต่ละทีนี่ฝากพี่ๆดีเจหลายท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะต่อไปนะนานๆทีปีละครั้งก็พอนะครับผมเกรงใจนะครับนะอ่ะนะครับแล้วก็ยังรอสายอยู่ผมคิดว่าเช้ากันนะวันนี้ค่อนข้างยุ่งพอสมควรเลยนะครับนะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็มีเข้ามารัวสติ๊กเกอร์เยอะนะครับนะก็เอาแบ่งปันมาโทรเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับมาขอเพลงบ้างนะครับมาคอมเมนต์กันแบบรัวๆนะครับผมนะตอนนี้ยังรับสายอยู่นะครับกดมาที่เบอร์นี้นะครับลูกพี่022481366ย้ำ022481366จ้าเอาลองโทรเข้ามาหน่อยผมไม่แน่ใจว่าสายโทรศัพท์มันมีปัญหาช่วงผมหรือเปล่านะครับน้องกวางบอกว่าเงียบกริบเลยมันดูแปลกๆนะครับยังไงก็ลองกดเข้ามาหน่อยนะครับเป็นการเช็คสายโทรศัพท์เราด้วยนะ022481366จ้าอีกหนึ่งงานนะครับจากพี่แมนมณีวันนะครับหัวอกพ่อห้างจ้ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮีย
1: อ๋อสวัสดีครับคุณแป้งสบายดีนะ
2: สบายดีค่ะ
1: อ้าวนะครับแล้วทานข้าวทงข้าวเที่ยงหรือยังครับวันนี้
2: ทานแล้วค่ะทานพร้อมเพียงไงคะ
1: อ๋อเหรอฮะเอาเรากินพร้อมกันตอนไหนครับทำไมผมจำไม่ได้เลยครับ
2: ทุก3ชั่วโมงค่ะ
1: โอ้นี่คือนี่ไม่เน้นสวยนี่เน้นล่ำใช่ไหมคุณแป้ง โอ้ ต้องถามนิดนึงช่วงต้นเดือนเป็นไงครับช่วงนี้ขายของดีไหมครับ
2: ช่วงนี้ยังเงียบหน่อยเฮ
1: ียอ๋อเงียบเหรอครับ
2: มันจะเงียบนิดนึงแต่ก็ยังพอได้
1: อ๋อหลังต้นเดือนนี่จะเงียบๆหน่อยแล้วมันจะไปคึกคักช่วงไหนครับคุณแป้งครับ
2: ช่วงมันจะช่วงนี้แหละเลย3-4วันนี้ไปแล้วก็จะคึกคักละ
1: 3-4วันประมาณวันที่5วันที่6ใช่มั้ยครับ
2: ใช่
1: อ๋องั้นช่วงนี้ก็สวยๆเบาๆพริ้วๆได้เน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: อ้าวได้เลยคุณแป้งวันนี้อยากฟังเพลง
2: หนุ่มนบขอค
1: ่
2: ะ
1: ของไผ่พงศธรนะ
2: อ
1: ้าวได้เลยครับวันนี้อยากจะมอบให้ใครไหม
2: มอบให้เฮียค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็หลังไมค์ด้วยคนด้วย
1: น้องน้องกวางด้วยนะ
2: อ
1: ้
2: า
1: วได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณแป้งมากเลยนะ
2: ค่ะเฮียขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องแอคนะฮะกลางหัวใจนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าวันนี้เรื่องงานจากแฮมเมอร์นะครับปักใต้รูมอกิตอนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจไทยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังไกลต่างแดนบอกรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกีฬาทุกประเภทก้าวสู่เบอร์ต้นของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความภาคภูมิใจเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยไปเปิดในต่างประเทศว่าเวลานักกีฬาได้แชมป์จะเปิดเพลงชาติจึงถือว่ามีความหมายมากเพราะส่วนใหญ่เวลาคนไทยได้ยินเสียงเพลงชาติในต่างแดนจะรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเต็มที่รัฐบาลมีนโยบายใครก็ตามที่มีศักยภาพในทุกๆด้านรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อที่จะมีลำดับต้นๆของโลกขณะนี้มีนักกอล์ฟนักสนุกเกอร์และนักกีฬาในทุกๆด้านที่อยู่ในลำดับต้นๆของโลกวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วเนื่องจากต้องเตรียมตัวแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ณเมืองนาโกย่าโค้ชออสขอบคุณนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจหลังทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าจากการเอเกียรติพงษ์ราชดาเปลี่ยนไกลหรือโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวภายหลังนำนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโค้ชออสกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การต้อนรับและให้กำลังใจโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมยินดีให้โอวาทและให้พรแก่นักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจที่ดีอย่างมากและยังเป็นสิ่งที่เตือนสติให้ทุกคนตระหนักว่าเป็นใครกำลังทำอะไรและกำลังก้าวเดินไปที่ไหนนอกจากนี้รัฐบาลยังได้มอบเงินอาชีพให้แก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสมาคมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งทุกคนรู้สึกดีใจและจะพยายามทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดแผนงานต่อจากนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวอลเลย์บอลไทยให้อยู่ในระดับสากลทั้งการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์กีฬาในอนาคตโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ24เดือนจากนี้ที่จะต้องเตรียมทีมอย่างดีที่สุดสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสด้านชมพู่พรพันเกิดประหลาดกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงชัยชนะที่ได้รับว่านอกจากจะมีความสามารถและมีความมั่นใจว่าจะชนะแล้วเรื่องของจิตใจก็ต้องเสริมด้วยจึงอาจจะต้องมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรก่อนแข่งขันบ้างนอกจากนี้ยังมีเทคนิคลดความเครียดและความกดดันโดยการส่งเสียงเชียร์เป็นจังหวะช้าๆสนุกสนานซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมของความเป็นไทยด้วยซึ่งตนไม่ได้เห็นว่ามีการนัดกันเชียร์แบบนี้ตั้งแต่แรกเนื่องจากออกมาคุยกับทีมสำรองด้านนอกสนามจนกระทั่งได้ดูคลิปย้อนหลังรู้สึกว่าน่ารักและสร้างรอยยิ้มได้สำหรับความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปเก็บตัวในค่ำคืนของวัน

0: นี้มีความพร้อมแค่ไหนชมพู่พรพันธ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามต้องมีเหรียญกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเพราะยังไม่เห็นผู้เล่นทีมอื่นแต่ตอนนี้ถือว่ากำลังใจเต็มร้อยแต่เรื่องของศักยภาพและสภาพร่างกายก็ต้องไปดูกันอีกทีส่วนหลังจบการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วคิดว่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทันทีเพื่อเล่นในลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐเพราะคุยกับทางครอบครัวไปแล้วว่าถ้าจบตรงนี้อยากพักประมาณ15วันที่ไทยแล้วไปพักอีก15วันที่สหรัฐก่อนที่จะเริ่มฤดูการแข่งขันชมพู่ยังได้กล่าวถึงการพบกับนายกรัฐมนตรีในตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจตนได้ถามว่านายกรัฐมนตรีเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเคยเล่นกีฬาสมัยหนุ่มๆตนจึงบอกว่านายกรัฐมนตรีดูมีทักษะทางกีฬาดีมีปฏิกิริยาตอบสนองค่อนข้างเร็วรู้สึกชื่นชม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทอง
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไทยดีเซล S S S S
14: วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเนี่ยมีธนัทใจคนที่ถูกใจสาวๆทั่วไปครับ
0: โอ้พี่นันดิบคนโก้นี่เองสบายดีนะครับพี
1: ่ครับผมสบายดีครับ
0: ครับตอนนี้แถวลำปางอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่แดดเปรี้ยงเลยใบข้าวโพดห่อหมดแล้วเนี่ย
0: โอ้เหรอโอ้เดี๋ยวนะที่ผ่านมานี่เขาแบบฝนตับตกกันฉ่ำมากเลยแถวนั้นไม่ตกเลยเหรอครับ
1: มันมีไม่เยอะครับมีกระจายนิดๆหน่อยๆมันไม่เป็นน้ำไม่ไหลเลยครับ
0: มันแค่ปอแปะใช่ไหมครับพี
1: ่ครับผม
0: โอ
1: ้มันก็ตก
0: คร
1: ึ่งๆพั่มๆอยู่นั่นแหละแต่มันไม่มีเยอะ
0: อ่ะแล้วเวลาที่เขาโพดเขาชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำพี
1: ่ก็ถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ได้ครับมันถ้าน้ำแช่มันจะใบเหลืองเลยตายเลย
0: อ๋อมันต้องแบบน้ำพอดีใช่ไหม
1: ที่สูงที่ดอยที่ลิง
0: ครับ
1: ที่ปันชันอ่ะมันก็ไหลน้ำไหลมันผ่านไปเร็วมันก็จะแห้งเร็ว
0: อ๋อมันไม่ได้เก็บน้ำมันไม่ได้เป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นอุ้งแบบนี้ใช่ไหมพี
1: ่อ๋อไม่ครับไม่ถ้าน้ำเยอะก็ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อใช่ที่มันที่แบบที่สูงน้ำมันก็ไหลลงมาเลยใช่ไหมครับ
1: ครับฝนตกน้ำก็ไหลลาดลงมาเร็ว
0: นะครับงั้นไม่ตกมากก็ดีเนาะเพราะว่าเราปลูกข้าวโพดนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: อ้าวได้เลยครับลูกพี่วันนี้อยากฟังเพลง
1: ขอเพลงแรงใจไรวันครับ
0: อ่ะของพี่นางนะ
1: ครับผม
0: อ้าวได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ได้ครับ
0: พูดได้ไหมครับพี่
1: ก็ขอบคุณนะพี่ขอบันท้ายนะแกล้งอร่อยขนาดคำนั้น
0: เป๊ะมากเลยครับผมนะเอามอบหน่อยไหมวันนี้อยากจะมอบให้ไหม
1: ก็ขอมอบให้กับพี่นกสุพรรณพี่วันวิสาสุโขทัยพี่กุ้งลำปางพี่น้องสัมพันธ์พี่ปานเมืองประกอบพี่สาวบางกระทุ่มพี่สาวราชบุรีพี่ปราณีพี่เจริญชมดีพี่นีชมพรพี่กรสุขาพี่สุริสานันทประโกและก็เอฟซีทุกท่านด้วยครับให้กับพี่หมีด้วยให้กับน้องกวางด้วยครับ
0: อ้าวนะครับมาครบชุดนะขอบคุณนะพี่หนานนะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ

0: ชุดนี้นะครับพาเรทของเราชื่อชุดว่ารักที่ต้องสื่อสารนะครับนะบางทีเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยนะฮะเขาจะสื่อสารไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยชอบแบบให้พูดนะครับบางคนชอบการสัมผัสนะครับโอบกอดจับมือลูบหัวลูบหลังอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยชอบใช้การกระทำแบบไม่ได้พูดเยอะเป็นคนเงียบๆนะฮะแต่ดูแลดีตลอดนะครับทำกับข้าวให้กินมาต้อนรับมาซักผ้าทำอะไรคือเขาเรียกว่าเป็นวิธีแสดงออกเป็นภาษารักที่ไม่เหมือนกันนะครับนะคู่ของเราเป็นยังไงเนี่ยเราต้องพยายามเขาเรียกสังเกตเอานะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่พูดเขาพูดน้อยนะครับนะแต่เราเป็นประเภทที่แบบว่าต้องบอกรักต้องพูดหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันเราจะคิดอย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องเข้าใจว่าคู่ของเราเนี่ยเขาการแสดงออกความรักของเขาเป็นแบบไหนนะครับนะเราต้องสังเกตดีๆนะครับยิ่งใกล้กันมากๆเนี่ยยิ่งต้องคอยใส่ใจนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะครับนะอ่ะจัดไปครับลูกพี่4เพลงในช่วงนี้นะครับมีคนที่ดีที่สุดนะครับพี่สนอัมพันธ์นะครับมีเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์สีไพรนะครับมีพี่แดงจิตกรหัวใจคิดฮอดนะมีพี่นางสิริพรนะครับแรงใจรายวันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวตอนนี้รีบมาทายกันก่อนนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยละนะครับตอนนี้ใครกำลังทานข้าวอยู่นะครับหรือว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้อย่าเพิ่งฟังนะปิดไว้แป๊บนึงก่อนนะเพราะว่าพอดีผมไปเจอข้อมูลนึงมานะครับซึ่งตัวเองก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมน้องก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะลูกพี่อันนี้บอกแล้วนะขออนุญาตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลฮะที่แมลงสาบเนี่ยนะครับบินใส่คนจริงหรือเปล่านะครับหรือบางครั้งเนี่ยพุ่งเข้ามาหาเราเลยบางทีเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยบางทีเราเดินหลบด้วยแมงสาบวิ่งเข้ามาหาเราเฉยนะครับอันนี้ผมไปเจอมาจากข้อมูลของสนุก .com นะฮะผมก็เลยแบบผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าจริงๆเนี่ยน้องที่แบบชอบวิ่งเข้ามาหาพี่บางทีเราจะเดินหลบด้วยซ้ำบางทีมันวิ่งเข้ามาหาเราเลยแบบว่ามันแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยขนาดเดินหนีบางทีบินใส่อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ

0: มาหาความจริงกันดีกว่าว่าที่แมงสาบเนี่ยวิ่งเข้ามาบวกเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะฮะนะฮะเขาบอกว่าแมงสาบเนี่ยนะครับแมลงสาบเนี่ยบินใส่คนจริงหรือเปล่านะฮะคำตอบคือเหมือนจะใช่แต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าแมลงสาบเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เลือกเป้าหมายเป็นมนุษย์นะครับระหว่างที่บินเนี่ยเขาควบคุมทิศทางได้ไม่แม่นยำนึกออกไหมมันบินอยู่บางทีมันก็ตกมันแบบมันเดาทางไม่ได้มันบินอยู่บางทีมันหล่นใส่ไหลอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีมันหล่นใส่หลังอะไรเงี้ยคือฉะนั้นเนี่ยเราจับทิศทางน้องเขาไม่ได้นะครับมันเลยเป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วเขาก็ถามด้วยว่าเอ๊ะทำไมแมลงสาบถึงบินมาทางเรานะครับหนึ่งคือน้องตกใจนะครับแล้วกำลังหาทางหนีนะครับบางทีเราเปิดไฟเราเดินเข้าไปใกล้เนี่ยอู้แมงสาบมันวิ่งหนีคือมันก็เอาตัวรอดเหมือนกันนะครับนะแล้วก็สองคือเขาบินไม่เก่งเท่านกหรือว่าแมลงปอนะครับคือแมงปอเขามีปีกเขากระพือเขาบินเขาคล่องแคล่วเนี่ยแต่แมงสาบเนี่ยน้องบินไม่เก่งบินไม่แม่นนะครับเขาบินเป๋ไปเป๋มาแบบมันเคลื่อนมันคอนโทรลทิศทางไม่ได้ไอ้คนจะหลบก็ไม่รู้จะหลบไปไหนเพราะมันบินวนไปวนมาแบบมันก็เลยแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยนะครับนะสามครับถูกแสงไฟดึงดูดบางสถานการณ์นะครับนะเออบางทีเขาตกใจเหมือนกันนะเจอแสงไฟวับขึ้นมาแบบนี้เขาเลยต้องแบบวิ่งหนีเลยนะฮะแล้วก็ส่วนมากวิ่งเข้ามาหาเราตลอดเลยนะฮะข้อ4คือน้องไม่ได้มองเห็นแบบเห็นเราเหมือนมนุษย์นะเขารับรู้จากการสิ่งรอบตัวจากการสั่นสะเทือนโดยใช้หนวดนั่นเองนะครับนะคือเขาเลยมองไม่เห็นน้ำแยกแยะไม่ได้ว่าอันนั้นคนหรือว่าสิ่งกีดขวางนะครับนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะบินทุกชนิดนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญครับมีอีกหนึ่งอันน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าถ้าแมลงสาบบินชนตัวเนี่ยอันตรายหรือเปล่าเขาสกปรกหรือเปล่านะฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกมาว่าไม่ถือว่าเป็นอันตรายโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยแมลงสาบคือเขาก็สามารถมีเชื้อโรคมีแบคทีเรียมีเขาเรียกสิ่งปนเปื้อนจากท่อระบายน้ำอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าโดนปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปล้างตัวหน่อยไปล้างมือหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็เราก็ไม่ได้อยากจะไปบวกกับน้องเขาอยู่แล้วนะครับแต่บางทีด้วยความที่ทิศทางเราควบคุมไม่ได้ไม่รู้เขาจะไปทางไหนบางทีเราเดินหลบบางทีเขาวิ่งมาหาเราอันนี้ก็เลยแบบต่างคนต่างตกใจนะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เจอมาจากเว็บสนุก .com นะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นะอ๋อใครที่เป็น FC ของน้องปรางนะครับตอนนี้ก็ออกมาใหม่แล้วนะฮะคนึงนิดนะครับปรางทิพย์นะฮะนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะครับนะคุณรัชวิทย์นะครับอนันต์พรสิรินะครับนะแล้วก็เรียบเรียงนะคุณรัชวิทย์ด้วยนะครับสังกัดนะฮะ MacHG นะครับนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: นี่คือปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะฟิชเชอริ่งกับบุ๊กตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะครับแล้วก็มีดอกชบาสีแดงจากน้องลูกตาลนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: มาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับนะเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือโบเวเลตาครับผมหรือว่าชีสย่างนั่นเองนะครับนะtestingtable.com นะขอบคุณด้วยนะฮะข้อมูลนะครับโอ้วันนี้ก็มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านเลยนะครับนะมีพี่หนูริงนะครับมีพี่นิรมัยพี่ละอายพี่ขวัญเรือนพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่จิตมีน้องเนยมีเจเดซี่มีพี่ประคองนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่านะครับโปรเวเลตานะครับนะแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เท่งกินไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำจิโนโมโต
8: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เตี้ยกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
3: เฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
7: พอลซ่า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวผมเลือกงานจากพี่ประวิตรฟรีเบิร์ดนะกับเพลงคอยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงเข้ามาเลยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ลู
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินชูไทยแลนด์ซัฟเฟอร์ทูเดอะเวิลด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อไทยแลนด์ซัฟเฟอร์ทูเดอะเวิลด์ในงาน The Bangkok Business Summit 2026โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน4ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรดังนั้นการหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยแต่ต้องเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างประเทศให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข่งขันและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการปรับวิธีที่ประเทศไทยปฏิสัมพันธ์กับโลกไทยไม่เลือกโดดเดี่ยวตัวเองแต่ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพันธมิตรที่หลากหลายเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนและเชื่อมโยงภาคธุรกิจรวมถึงเครือข่ายการผลิตข้ามภูมิภาคขณะเดียวกันไทยต้องใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่เป็นเพียงผู้ใช้งานเทคโนโลยีที่พัฒนาจากต่างประเทศแต่ต้องสร้างองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแรงงานเสริมความแข็งแกร่งให้ SME เพิ่มผลิตภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยสร้างนวัตกรรมและแข่งขันในตลาดโลกกสคลังสรุปผู้ขอทบทวนบัตรคนจนประมาณ5ล้านรายนายวินิจวิเศษสุนภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังพ้นกำหนดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้มาขอยื่นทบทวนกว่า5ล้านรายโดยขอให้ยื่นหลักฐานข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องภายใน20กันยายนยกเว้น4เรื่องที่ไม่ต้องยื่นหลักฐานแล้วได้แก่กลุ่มที่มีรถยนต์เกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เกิน15ปีกลุ่มหุ้นส่วนวิสาหกิจและกลุ่มผู้มีบัญชีหลักทรัพย์กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นและกลุ่มของการศึกษานอกระบบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้เองจากนั้นจะเร่งประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตน EKYC เพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกไปแล้ว 9,500,000 คนคาดว่าในครั้งนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ยาว14ล้านคนขอเน้นย้ำประชาชนรายใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์โดยช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน5ธนาคารคือกรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธอส.และผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นส่วนกลุ่มเปราะบางและติดเตียงสามารถมอบอำนาจการยืนยันตัวตนได้กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจ Data Center ย่านพระราม9นายจตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9ซึ่งมี Data Center ตั้งอยู่ว่าได้รับกลิ่นคล้ายสารน้ำมันหรือไอระเหยของน้ำมันจากบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ของบริษัทและเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลอย่างละเอียดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกหลังประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันตรวจสอบประมาณ3 ppm รวมไปถึงพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งสารที่สามารถทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่าตรวจพบเบื้องต้นอยู่ในระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานก่อนส่วนข้อกังวล

0: องการติดไฟหรือการระเบิดประเมินเบื้องต้นว่าค่าที่ตรวจพบยังไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือลุกติดไฟแต่สามารถก่อให้เกิดกลิ่นและความรำคาญต่อประชาชนได้ส่วนมลพิษดังกล่าวมาจาก Data Center โดยตรงหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากน้ำในระบบระบายน้ำสาธารณะอาจมีแหล่งกำเนิดได้หลายจุดจำเป็นต้องตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำและสำรวจแหล่งกำเนิดอื่นในพื้นที่ประกอบกันเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาที่ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เอามาครับผมเปิดวงกันหน่อยนะครับนี่คือยายแล้มนะฮะน้องแต้วสุกิตรานะครับผมแล้วก็มีก่อนหน้านี้นะครับคนขี่หลังควายนะครับพี่โพสนะฟิชเชอริ่งกับพี่เลิศนะฮะอ่ะ2เพลงในช่วงนี้จ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาเลยครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับนะมาดูช่วงเย็นนะครับว่าเอ๊จะเป็นยังไงนะครับตอนเช้านี่ร้อนหน้าไหม้นะครับลูกพี่ของเรากรมอุตุเนี่ยก็มาอัปเดตตอน12นาฬิกานะครับนะลองมาดูกันนะภาคเหนือครับลูกพี่วันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกหนักนะครับ 60% นะครับนะอุณหภูมิสูงสุดนะครับ36องศาภาคอีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับภาคกลางนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกนะฮะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับลงมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับชาวคณะนะฮะวันนี้นะฮะช่วงเย็นนะเตรียมตัวนะครับนะแล้วก็ร้อนสุด36องศานะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับร้อนสุดอยู่ที่34องศานะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อิสตอรี่นะครับชุดนี้นะครับผิดหวังนะฮะกลางลำน้ำนะครับอย่างช้ำนะครับเข็ดรักจากเจ้าพระยานะครับพี่หนุ่มมิเตอร์นะฮะแล้วก็มีพิษรักพิษณุโลกจากพี่สีหนุ่มนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพบ้างที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมนะตอนนี้นะครับมีพี่ชลาลัยนะครับมีพี่น้อยนะครับพี่กัญชัยพี่ละม่อมนะครับพี่จามอนนะครับพี่ยุพดีพี่ประสิทธิ์นะครับมีพี่โรงรับจำนำรังสิตนะครับพี่สมหมายพี่แพทพี่พนะท่านนายพลนะครับพี่ชวีวันพี่สุภัสรานะครับพี่ตีใหญ่พี่ศรีประภาพี่สมศักดิ์พี่หานพี่อนุวันก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเราวันนี้มารัวๆนะครับคุณยายพอเพียงพี่หนูริงน้องนับดาวพี่จิตนะครับนะน้ำเมนะครับนะก็เข้ามารัวสติกเกอร์กันนะครับมีคุณน้อยนะครับมีพี่ทิพย์มีพี่จุ๊บแจงพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะจ๊ะตอนนี้นะครับแม่ๆครับแม่ๆอย่าเพิ่งนอนนะครับลูกมา

0: อ่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าหวานยันช้างเผือกนะครับนี่คือแค่คนแอบรักนะฮะจากอารามบอยแบนด์นะครับผมนะฮะแล้วก็ใครที่มีผลงานเพลงนะคะที่ทำเองนะครับนะโอ้ทำดนตรีเองนะครับก็อย่าลืมส่งมาที่ลูกทุ่งมหานครนะครับเราก็มีระดับครูเพลงนะครับเอาไหมนะครับจะมาช่วยขัดเกลาเพลงเราเนี่ยให้ดีขึ้นคมขึ้นนะครับนะลุงเข้มนะครับมีท่านผอ.วาสุก็มีประสบการณ์ในการฟังเพลงมาอย่างยาวนานก็จะช่วยแนะนำนะทำให้เพลงเราเนี่ยนะครับค่อยๆดีขึ้นนะครับนะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับนะตอนนี้เป็นโอกาสแล้วนะครับนะอ้าวแล้วก็ก่อนหน้านี้เสมือนดวงใจนะครับการทัศนะนะกับพี่กันนภัทรนะฮะแล้วก็มีกลางดาวนะจากน้องไรอันนะฮะก็เป็นเพลงที่พี่ทิพย์นะครับนะพี่อรุณแสงสอนนะฮะแล้วก็มีขอมาจากทาง SMS ด้วยนะครับนะขอเข้ามานะครับเราจัดให้นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นชาวคณะมาคอยกรี๊ดให้นะครับมีพี่จิตพี่ขวัญเรือนแล้วก็มีพี่หนูริ่งนะฮะกรี๊ดเป็นกำลังใจนะครับ น่ารักตรงนี้
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับขอบคุณนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: DPA เงินฝากคุณรอคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอป

0: จบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ซุปเปอร์เน็ตหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเป็นเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับขออาหารนะครับบะหมี่ก็ได้ข้าวผัดก็ดีกำลังใจขอกำลังใจหนูเล็กกะกะนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ไทยบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชัยชนกชี้ดราม่า THAI Plus Boss ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน THAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมาสามารถแล้วว่าเอาที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณกว่า 500,000 คนแต่ตัวเลขที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่ายอดตัวเลข active user ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะมีการตกแต่งตัวเลขเพราะค่าใช้จ่ายจะคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผิดแน่นอนปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 คนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องการทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำคือยอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ที่ตัวเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและครูอยู่ระหว่างการหาทางแก้ปัญหาโดยได้คุยกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบแล้วนายยชนันท์บอกว่าจะช่วยขับเคลื่อนผ่านกระทรวงอบสำหรับปัญหาการใช้งานซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนและไม่อัปเดตอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเรื่องของชุดคำสั่งเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและอยากให้ใช้หลายโมเดลเพราะความตั้งใจของรัฐบาลคือต้องการให้เข้าถึงและทดลองขอให้ทุกคนลองใช้ต่อไปเรื่อยๆเชื่อว่าจะดีขึ้นJIC กลางทำลายเหตุการณ์สู้รบทั้งหมดที่กัมพูชายาตตอนเฉพาะวันที่ไทยตอบโต้แล้วอ้างถูกรุกรานพลตำรวจพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์กัมพูชาหรือผอ. JIC กล่าวว่าเหตุใด JIC จึงต้องนำทำลายเหตุการณ์ไทยกัมพูชาออกมาสื่อสารอีกครั้งเนื่องจากสิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้ไม่เพียงความขัดแย้งในพื้นที่แต่คือความพยายามทำให้ประชาคมโลกเห็นเหตุการณ์เพียงบางส่วนหากเริ่มเล่าเรื่องจากวันที่ประเทศไทยตอบโต้แล้วตัดสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นออกไปภาพที่ได้ย่อมไม่ใช่ความจริงทั้งหมดจึงอยากให้ทุกฝ่ายกลับไปดู full timeโดยคำถามแรกไม่ใช่ว่าไทยตอบโต้อย่างไรแต่คือใครเปิดฉากใช้กำลังก่อนสำหรับข้อเท็จจริงของฝ่ายไทยบันทึกอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายครั้งโดย28พฤษภาคม2568เกิดการปะทะที่ช่องบกต่อมาในเดือนกรกฎาคมทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและวันที่24กรกฎาคม2568ตามบันทึกอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามายังฝ่ายไทยในช่วงเช้าก่อนสถานการณ์จะยกระดับและมีการใช้อาวุธหนักรวมถึง BM-21 ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนและมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บต่อมา7ธันวาคมเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งโดยฝ่ายไทยบันทึกว่ากองกำลังกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยบริเวณภูผาเหล็กลานหิน8ก้อนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ2นาย8ธันวาคมการปะทะขยายตัวมีการใช้ BM-21 เข้ามาในพื้นที่พลเรือนของประเทศไทยส่วนกัมพูชากล่าวหาไทยเป็นฝ่ายรุกรานพลอากาศเอกประภาสระบุว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่หลักฐานเหตุคลอนถล่มด่านจีหลงในซีจ้างดับ21ศูนย์หาย541รายสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลเขตปกครองตนเองซีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุคลอนถล่มด่านจีหลงบนพรมแดนจีนเนปาลเมื่อ26สิงหาคมรวมอยู่ที่21รายนับถึง12นาฬิกาของวันพุธที่2กันยายนส่วนจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่541รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้คืนสิ่งของส่วนตัวได้847ชิ้นในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้รับโทรศัพท์876สายจากญาติของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายและได้เร่งตรวจสอบข้อร้องขอของญาติอย่างทันท่วงทีปัจจุบันมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว 2,300 นายยานพาหนะค้นหาและกู้ภัยกว่า400คันอุปกรณ์เฉพาะทางกว่า 8,000 ชุดรวมถึงปฏิบัติการบินโดรนกว่า800เที่ยวและเฮลิคอปเตอร์24เที่ยวพร้อมทั้งทิ้งร่มส่งวัสดุและอุปกรณ์น้ำหนักรวม 5.43 ตันลงสู่พื้นที่ประส

0: ภัยขณะที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ซ่อมแซมสถานีฐาน12แห่งในพื้นที่ด่านชายแดนเพื่อรองรับว่าระบบสื่อสารสำหรับการสั่งการฉุกเฉินการปฏิบัติการกู้ภัยและการประสานงานด้านการจะส่งสิ่งของจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามงานเพลงครับจากสามสาววันนี้มาเนี่ยแบบว่ามุ่นมวนหน่อยนะเปิดมาด้วยชีวิตเมียเช่าครับงานจากพราวพัทราวดีหักอายพายดึงดึงงานจากเวียงนฤมลและปิดท้ายด้วยงานจากเอื้อยจินจินตลาภูลาภครับหมอลำบาบู
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามงานเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับกับช่วงเวลาของฮิตมาราธอนก็ต้องขอบพระคุณครับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มตรงครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตก็รับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณชัยกับเอฟเอ็มกัสพาร์เมกะเฮิร์ตลูกทุ่งมหานครนะครับก็สวัสดีทั้งกรุงเทพปริมณฑลผ่านคลื่นความถี่เอฟเอ็มกัสพาร์เมกะเฮิร์ตด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กณขณะนี้ด้วยนะครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนก็แนะนำบอกกล่าวเข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์

02-248-1366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95ครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลหิวใจครับขอบพระคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับคุณแม่
2: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
1: ครับแม่ขอบคุณนะครับผมวันนี
2: ้
1: ติดสายหน้าไมค์อยากฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์เนี่ย
2: สวยขยี้ใจค่ะ
1: สวยขยี้ใจ
2: ไม่สบายก็ต้องหลายวันหลายอาทิตย์เลย
1: เพราะว่าแต่ก็เห็นชื่อคุณแม่มาฝากเพลงอยู่นะแม่นะ
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากเลยแม่แล้วไม่สบายป่วยเป็นอะไรเอ่ยไข้หวัดหรือยังไงครับแม
2: ่ไข้หวัดค่ะไปเชียงใหม่กลับมาอากาศมันเปลี่ยนแล้วมั้ง
1: ครับแม่ก็เลยอาจจะแบบมีหวัดบ้างเนาะเพราะช่วงนี้ก็หน้าฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนเนาะ
2: หลายอาทิตย์เลยเป็น
1: นี่แล้วครับผมแล้วตอนนี
2: ้
1: หายดีเป็นปริดทิ้งแล้วนะแม่นะ
2: ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ยังไออยู่
1: อ๋อยังมีไอหลงเหลืออยู่บ้างเนาะคันคอประมาณนั้นใช่ไหมแม่นะ
2: ช่วง
1: ท้ายๆเนาะครับแม่แล้วเพลงนี้แม่มอบให้ใครบ้างครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
1: ครับ
2: แม่น้องโอ๊ตเอกน้องหลัง

0: ไม่ด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับแม่อ่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันยังไงหายไวๆจิบน้ำอุ่นบ่อยๆด้วยเนาะน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องโอเคครับแม่สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมหนึ่งสาหน้าใหม่ครับกับช่วงของสายชิวฮิวใจนอกเหนือจากคุณแม่กับคุณแล้วมีพี่หนึ่งบึงกลุ่มครับพี่ยาและพี่ตายอนุชยายแสงบางนาพี่วาสนาประเวศครับพี่นันเพชรบูรณ์รวมไปถึงพี่กุลจากสมุทรปราการด้วยนะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ขอให้รวยครับผม

0: เพลงขอให้รวยครับนำทีมจากพี่เพชรพุ่มพวงนะรวมไปถึงรวมนักจัดรายการจาก FM 95เป็นบันทึกการแสดงครับผมจากคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านพ้นมานะครับกับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ละมาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ละมาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราละมาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S
2: วิ่ง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่
3: มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: โอ้ยกลิ่น

0: ของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
3: Lamazone Cream มีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา Lamazone Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

ดอกดาราครับงั้นจากพี่โอมทับ5กับเวลา 16:55 นาทีนะครับก็เพลงนี้มอบให้พี่เบ้าทศพลงั้นครับจากรังสิตนะฝากเข้ามาทาง Facebook Live สด

สวัสดีทาง SMS เพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็มีไอพรอนุชฝากเพลงทางไอพายเด้งดึงมาก็เมื่อต้นชั่วโมงจัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยแล้วเฉยบงยานีครับวันนี้ฝากเพลงลูกพ่ออย่าท้อเด้อมนแคนแก่นคูนมอบให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายส่วนเอื้อยสาวปากแดงนี่ฝากเพลงชีวิตเมียเช้าวันนี้จัดเสิร์ฟให้เพลงแรกต้นชั่วโมงเลยรวมไปถึงทักทายไปถึงพี่พีรพลด้วยนะครับคนโคราชฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยหัวใจสินเข้ามานะทาง SMS ครับ

0: หัวใจ
1: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับคนกินแดดจากพี่อ้อยกระท้อนฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ากับพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาส

0: าสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพายจำนวน 2,000 นายจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือทรงหรือเรือพระที่นั่งและเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินภายหลังนายกรัฐมนตรีลงเรือของกองทัพเรือที่จะแล่นขนาบขบวนเรือไปตลอดเส้นทางเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีสักการะพระพุทธธรรมวิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยพระราชวชิระรัตนาภรณ์รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามได้มอบครุฑยุทธนาคให้นายกซึ่งมีความหมายมีมหาอำนาจเหนืออุปสรรคพลังแห่งบารมีคุ้มครองป้องกันศัตรูพ่ายแพ้การงานรุ่งเรืองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมีประชาชนเข้ามาทักทายและเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเผยได้เคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์สมเด็จพระเจ้าตากสินหนุนดวงเสริมบารมีมาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังสักการะพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยระหว่างเดินถึงจุดโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บอกว่าเคยเข้าในโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาแล้วด้วยทั้งนี้ตามความเชื่อการลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลเคราะห์กรรมหรือสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตหนุนดวงชะตาแก้ดวงตกพลิกฟื้นชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีเพิ่มอำนาจวาสนาและเสริมความราบรื่นในการทำงานหรือกิจการเหมือนได้รับพระบารมีคุ้มครองจังหวัดกระบี่ออกประกาศด่วนที่สุดเตือนฝนตกหนัก 4-7 กันยายนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนติดตามปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้จังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิราเทวกูลได้ออกประกาศด่วนที่สุดให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมในช่วงวันที่ 4 ถึง วันที่ 7 กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและเชิงเขาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากขณะที่พื้นที่ชุมชนเมืองให้ระวังน้ำท่วมขังสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ล้มทับรวมถึงเฝ้าระวังคลื่นลมแรงส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งด้านมาตรการกำลังพลเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึงสามารถสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวได้ทันทีหากมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดโดยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือด่วนได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่หรือทางไลน์แจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์สภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่มีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำทะเลมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตรพิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียว

0: ปั่นที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: มะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่า

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาสุภาเรทนะครับผมตอนนี้หนึ่งสายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับลุงต้อย
4: สวัสดีครับรอรุ่นน้อง
3: นี่ยินดีต้อนรับด้วยนะโอ้คิดถึงจังเลยเป็นไงบ้างฮะ
4: ก็อาทิตย์หน้าคิดว่าจะลงเรือแล้วอาทิตย์หน้า
3: อ๋อแล้วก่อนหน้านี้ได้ลงไปหรือยังครับ
4: ยังครับเพราะถ้าเรือเขาเลื่อนไป
3: มัน
4: ม
3: ี
4: พายุเข้า
3: อ่าครับผมใช่สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็กระหน่ำเหมือนกันเนาะ
4: ครับ
3: แม่ผมคิดว่า
4: หลายลูกเลยล่ะ
3: อ๋อผมคิดว่าลุงต๋อยกลับขึ้นมาแล้วนะเนี่ยแม่ผมเอ๊ะทำไมไวจัง
4: สามเดือนครับ
3: นั่นน่ะสินะวันนี้ว่างๆเนาะฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับเนี่ยลุงต๋อย
4: น่าจะเป็นหลงทางรักนะ
3: เป็นเวอร์ชั่นพี่แจ็คใช่ไหมครับที่ขอไว้
4: กำลังต๋อยกำลังมีความรักน้อย
3: โอ้โหมีความรักแต่แบบรักน้อยอย่างนี้เหรอลุงต๋อย
4: ครับแต่เรารักนานๆไง
3: แม่แล้วยิ่งเสียงพูดเมื่อกี้เหมือนเลยนะนี่ได้เลยนะพี่ลุงต๋อยนะ
4: คร
3: ับต๋อยรักน้อยแต่ต๋อยรักนานๆ
4: ใช่คร
3: ับ ชอบจังเลยเพลงนี้ลุงต๋อยรบกวนมอบให้คุณผู้ฟังสักหน่อยเร็ว
4: ผมมอบเพลงนี้ให้ทุกคนที่กำลังเริ่มมีความรักครั้งใหม
3: ่ครับ อุ้ยมีแบบมีหัวเราะด้วยแสดงว่ามีความรักกำลังแบบว่าเบิกบานใช่ไหมเนี่ยลุงต๋อย
4: นะเบิกบานหัวใจและชุ่มฉ่ำเหมือนฝนตก
3: โอ้ยินดีด้วยครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขนะรอยยิ้มแบบนี้แหมก็อยู่กับคู่กับลุงต๋อยเสมอจริงๆนะ

0: ครับ
1: โอ้โหอ่ะมาขอบคุณ
0: ยาสวนก็จ้างเพื่อนทับไป
1: มาขอบคุณผู้สนับสนุนกันสักหน่อยนะลุงต่อยผมพูดนำนะครับผม
0: ครับผมครับผม
1: ครับน้ำพริกเผาพันท้าย

0: กันนะแข็งแรงแข็งแรงอ่ะได้ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ถึงสายหน้าใหม่ครับขอบคุณจริงๆที่ถือสายรอกันด้วยนะตอนนี้ 17:11 นครับก็ขออนุญาตพูดชื่อเอ่ยนามกันสักหน่อยนะทางหลังไมค์นี่หลายท่านเลยทีเดียวที่เพิ่มเติมมาเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วก็ทักทายกันไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะมีเพิ่มเติมมาพี่อรุณปากเกร็ดครับพี่นีบางนาป้าวิมลจากคลองหลวงป้าวิจากสามโคกด้วยนะครับผมเร็วๆนี้ทางทีมงานก็จะไปเยือนถึงสามโคกด้วยนะสำหรับทริปมหานครแฟมิลี่ของเรานะครับก็ติดตามรายละเอียดกันด้วยแล้วกันส่วนน้องปลายฟ้าจากขอนแก่นทักทายด้วยนะทีมงานพยายามโทรกลับบอกว่าลืมชื่อว่าน้องปลายฟ้านี่ขอเพลงอะไรเข้ามาเดี๋ยวว่ากันนะแล้วก็พี่ตะวันจากสวนหลวงด้วยฝากเพลงสตอพลัดถิ่นทิ้งไว้ทางหลังใหม่วันนี้พาเรทชุดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังหลายท่านด้วยนะครับที่แนะนำเพลงมาก็พอที่จะรวมเป็นพาเรทได้อยู่มาเริ่มต้นจากพี่ชัยยามิชัยครับฝนพรำที่ลำนารายณ์

0: ีเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำเข้ามารวมมิตรกันเป็นพาเลทชุดนี้เลยนะฝนพรำที่ลำนาลายครับเปิดมาด้วยเงินจากพี่ชัยามิชัยหลงทางรักแจ็คธนพลครับอยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยสิริพรอำไพพงษ์และปิดท้ายด้วยแก้บนเงินจากก้านตองทุ่งเงิน
1: พาเลทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ในช่วงจอคิวฮิตขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับ 17:28 นาทีกันแล้วนะครับชั่วโมงนี้เพลงใหม่ที่จะแนะนำหลายคนก็คิดถึงเสียงเพราะๆของพี่ดำรงวงทองนะครับชั่วโมงนี้เราจะมาแนะนำกันซิงเกิลใหม่เขามีชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบครับสังกัดค่ายอิสระซึ่งคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากพี่ยุทธพลกล้าสงครามนะส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้ก็พี่ดำรงใช้ AI มาทำดนตรีนะครับก็ไปฟังผลงานใหม่กันดีกว่าคนแพ้เครื่องแบบ

นี่ก็เป็นเพลงฮิตที่18ประจำสัปดาห์นี้ครับงั้นจากพี่แมนมณีวันหัวอกพ่อห้างฟังแล้วแหมมันก็แอบกินใจเหมือนกันนะซึ้งแล้วก็มีความเศร้าจุกอกเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะ MV ก็ลองเข้าไปชมกันได้นะครับหัวอกพ่อห้างซึ่งเพลงนี้ก็ได้ปราบรากาจากพี่พศสุวรรณพันธ์ด้วยมาเป็นคนเขียนเพลงหนึ่งซิงเกิลครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ด้าไม่คัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิมมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกมีเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับทิ้งท้ายช่วงนี้กับช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคุณฟังเมื่อสักครู่งานวัดบ้านเราเป็นงานจากพี่กุ้งสุทธิราชได้ฟีเจอริ่งไว้กับน็อตทอยนะครับทั้งไลฟ์สดก็ดีหรือว่าทางหลังไมค์ฝากกันเข้ามาแต่ช่วงนี้มางานวัดกันต่องานจากวงเพื่อนครับอันนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาตินะครับชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตนะอยากฝากเพลงไหนขอเพลงอะไรก็บอกกล่าวเข้ามาได้ครับ SMS 4689400หรือจะทาง Facebook ไลฟ์สดนะครับถ้าไลฟ์สดไม่ตัดนะ LTM FM 95ครับคอมเมนต์ฝากทิ้งเอาไว้ได้เลย

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟ

0: ไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังและผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: เมื่อเช้านี้ไม่แน่ใจผมไม่ได้ฟังพี่ไพศาลตอนเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับจัดพี่ไพศาลจัดกับพี่อันไหมครับ
4: จัดกับคุณเอกพรครับ
3: นะฮะอ๋ออ
4: ย่างคุณนันเห็นว่าไปจีน
3: อ๋อ
4: ไปต่างประเทศไปจีน
3: แล้วคุณพี่อันเนี่ยบอกผมให้มาจัดวานี้เนี่ยเพราะพี่อันจะไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ไงพี่ไพศาล
4: อ๋อรอบใหม่ไม่รู
3: ้ก็รอบวันแรกเลยแหละครับที่เปิดเมื่อวานนี้ครับ
4: โอ้เห็นว่ายิ่งใหญ่เกรียงไกรมากเลยนะฮะ
3: ครับ
4: ครับคือฮากันมาก
3: ข่าวกระชอนเลยใช่ไหมฮะ
4: กระชอนเลย
3: ครับ
4: อัธจันทร์สรุปว่าตกลงว่าอะไรของจริงก็คือว่าเลื่อนใช่ไหม
3: เลื่อนเป็นวันที่9ครับ
4: ไม่ได้แสดงนะ
3: คือเมื่อคืนเนี้ยโอ้ทอดเวลาไปต้องชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงครับพี่ไพศาลจนศิลปินเนี่ยออกมาพูดก็แล้วออกมารอเวลาก็แล้วยังแก้ไขไม่เสร็จเงี้ยก็คือเอาผู้ชมสักเกือบ700คนน่ะขยับไปอัฐจันทร์ด้านข้างกับเก้าอี้ด้านข้างเนี่ยซึ่งพอขยับไปแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ VIP อ่ะฮะพอดูไม่ VIP บางคนต้องยืนอย่างเงี้ยพี่เวสารแล้วก็ตีตั๋วมา 7,000 ถึง 10,000 บาทนะครับไอ้หน้าสุดเนี่ยที่มันยกสแตนขึ้นมาเนี่ยนะก็เลยไม่สมราคาที่เราไปคิดเงินเขาขนาดนั้นก็เลยเลื่อนแล้วกันก็ออกมาประกาศออกมาประกาศ
4: เลื่อนเป็นวันที่9เป็นวันที่19ใช่มั้ย
3: เป็นวันที่9ครับ
4: ฮะเหรอ
3: ครับเป็นวันที่9เพราะว่าคอนเสิร์ตเค้า2ถึง8อ่ะพี่ไพศาล
4: มีทุกวันมั้ย
3: ไม่ทุกวันครับเค้าของเค้าจัด5รอบอ่ะครับ
4: มีเมื่อวานเนี่ยก็คือรอบปฐมทัศน์เลยนะ
3: ใช่ครับ
4: รอบแรกเลยวันที่2
3: ครับ
4: อ๋อแล้วก็คงจะไปอะไรนะ4 5 6 อะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: ว่ามันอาจจะมีวันพฤหัสอาจจะทุกวันนะ1 2 3 4 5วันใช่ไหมหรือว่าเขามีเขามียังไงเพราะว่าเขาอ๋อตกลงเขาจะเพิ่มมาวันที่9เป็นรอบสุดท้ายที่แท้ทรูอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: เป็นรอบสุดท้ายแท้ทรูฮะใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาอย่างนี้พี่ไพศาลคือไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพที่ไปดูคอนเสิร์ตอำลาของอัศนีวสันต์เท่านั้นคนต่างจังหวัดคนต่างประเทศที่เขาบินมาเนี่ยเขาจะรอได้ยังไงล่ะเขาจะต้องบินมาเสียตั๋วซ้ำสองภารกิจของเขาอีกไงพี่ไพศาล
4: เห็นรัฐมนตรีคุณสุภมาศก็สั่งให้สกบไปดำเนินการนะ
3: ครับ
4: ให้ใช้ข้อกฎหมายอะไรต่างๆกันแล้วแต่ให้ผู้จัดคืนเงินให้คืนเงินแบบไม่ให้มีแบบหักเลยนะ
3: เต็มจำนวน
4: เต็มจำนวนเลยให้กับผู้ที่เขาจะไม่มา
3: ครับ
4: นะเขาจะต้องมาดูหรือว่าเขาไม่ประสงค์เพราะนี่ก็คือว่าเขาให้ถือบัตรแล้วก็มาชมแต่มีบางคนเขาไม่สะดวกมาไงวันที่9ไงอ๋อ
3: ฮะคือได้เลย
4: ก็คืนเงินอันนี้เห็นว่าสั่งให้สคบไปดำเนินการนะ
3: ครับ
4: ซึ่งผมก็คิดว่าผู้จัดก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็คงไม่ต้องไปบิดคิ้วอะไรหรอก
3: ฮะ
4: เขาไม่ดูก็คืนเต็มจำนวนไป
3: ใช่ครับมันเป็นความผิดพลาดของเราฮะ
4: โอ้โหแบบเสียมันมีเสียอะไรนะ
3: เพิ่งเล่นไปที่เพลง2เพลงเองมั้งพี่ไพศาลแล้วก็มันก็โคลมลงมาเนี่ยนะมันยุบลงมาครับแล้วพี่ไพศาลเห็นเสาที่เขาตั้งไหม
4: ก็เห็นช่างอะไรลุงช่างอะไรเขาเป็นผู้ชมอยู่ด้วยแล้วเขามีเพจที่เกี่ยวข้องกับให้ข้อแนะนำเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างอะไรอยู่
3: ใช่ครับครับ

0: ก็ไปส่องไฟดูแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ดูมันบอกโอ้อย่างนี้ถูกละเอาคนออกอะดีกว่ายุ่งทางลงมายุ่ง
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะว่าตอนนึกถึงภาพนะไอ้เพลงของคุณอัศนีวสันต์เนี่ย
1: ค
0: อนเสิร์ตเขาก็จะเริ่มแบบนิ่มๆก่อนใช่ไหม
1: แล้วมันจะต้องขยโยกให้มันโยก
0: แล้วก็พอยิ่งดึกยิ่งดึกก็โอ้โหเพลงก็มันๆนะ
1: ครับ
0: เพราะขาล็อกไม่
1: ใช
0: ่
1: ใช่ครับ
0: ลูกขาล็อกเขาต้องมีเพลงมันๆสยบเหมือนเวทีไม่ต้องเป็นห่วงเลย
1: แค่นั่งเฉยๆยังพังอ่ะคิดดูสิฮะ
0: ใช่เออเห็นว่าอดีตนายกอิงกับสามีก็
1: เขาโพสด้วยครับเขาไปด้วยครับ
0: นั่งที่นั่งที่ต้องลุก
1: ใช่ครับ
0: ที่ต้องลุกออกเลยนะ
1: ใช่ครับก็เลยมันไม่เป็น VIP ไงฮะเขาจึงต้องเลื่อนเนี่ยครับก็
0: โอเค
1: ก็ล่าสุดเนี่ยเขาประกาศฉบับที่2มาวันนี้พี่พิสารบริษัทหนีกรุงคอนเน็กจันหัวนะฮะเขาบอกว่ามาตรการจั่วหัวไม่ขออภัยฮะจั่วหัวว่ามาตรการความปลอดภัยแล้วก็การเยียวยาผู้ชมเนี่ยนะฮะอัศนีวสันต์เนี่ยอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายตามที่เกิดเหตุโครงสร้างที่นั่งยกระดับบางส่วนสุดตัวในการแสดงรอบเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะครับบริษัทที่ตัดสินใจยุติการแสดงเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมคอนเสิร์ตบริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการดูแลผู้ชมที่ได้รับผลกระทบอย่างนี้ฮะคือมาตรการด้านความปลอดภัยบริษัทได้รื้อถอนโครงสร้างไอ้พื้นยกระดับเดิมแล้วก็มีการติดตั้งโครงสร้างพื้นยกระดับใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะบริเวณที่เกิดเหตุภายใต้การดูแลตรวจสอบของวิศวกรจาก3หน่วยงานแล้วนะครับเทศบาลเมืองปากเกร็ด Impact Arena แล้วก็ Live Nation นะฮะโดยทุกฝ่ายจะได้ประชุมแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมในพื้นที่อย่างละเอียดตามหลักวิศวกรรมด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดยืนยันว่าพื้นที่จัดแสดงมีความพร้อมสำหรับรอบต่อๆไปวันที่3ก็คือคืนนี้พี่ไพศาลมีวันที่5มีวันที่6มีวันที่8ฮะ
0: โอ้แสดงว่า8 9ต่อเลยดิ
1: ใช่ฮะวันที่9ก็ต้องชดเชยของคืนวันที่2อ่ะครับ
0: จริงๆก็ต้องจบวันที่8
1: ใช่ครับ
0: ก็8 9คุณอัศนีวสันต์ก็ต่อเลยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกมาตรการนึงเขาจะดูแลผู้ชมรอบเมื่อคืนนี้นะฮะผู้ชมที่ถือบัตรรอบดังกล่าวสามารถนำบัตรใบเดิมเข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายในวันที่9ได้นะฮะจะเริ่มแสดงเวลาเดิมก็คือทุ่มตรงส่วนผู้ชมที่ไม่สามารถเข้าชมการแสดงรอบวันที่9เนี่ยนะฮะสามารถยื่นคำขอคืนบัตรผ่านบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขาได้นะฮะภายในวันที่6กันยายนบัตรที่ได้รับคืนมาบริษัทจะนำออกมาจำหน่ายในวันที่7กันยายนให้กับผู้ที่ต้องการชมคอนเสิร์ตในรอบสุดท้ายเดี๋ยวมาขายต่อครับแต่ว่าโอ้โหในโลกออนไลน์เขาเปลี่ยนมือกันแล้วไม่สะดวกในดูในการไปชมวันที่9เลยใช่ฮะแต่ผมขอค่าเสียเวลากับค่ารถของผมที่มานะบวกอีกสักนิดนึงเนี่ยประมาณนี้ครับ
0: อ๋อถือโอกาสเลย
1: ครับ
0: โอเคก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไม่นึกจะถึงไม่นึกไม่ถึง
1: ครับ
0: เห็นว่าผู้จัดเขาไปเอาคณะที่ทำไอ้เรื่องไอ้โครงยกไอ้นี่นะที่นั่งเนี่ย ที่อะไรที่เขาทำศูนย์อาหารอะไรอยู
1: ่ครับ
0: ชื่อเห็นชื่ออะไรช่างช่วยอะไร
1: แล้วก็
0: เห็นมีคนเขาบอกว่าไอ้นี่แม่น่าจะเอาช่างช่วยมาทำ
1: ครับ
0: อ๋อช่างช่วยก็เป็นนี่นี่เขาทำเป็นศูนย์อะไรนะเขาทำเป็นศูนย์อาหารศูนย์อะไรก็เนี่ยคล้ายๆศูนย์รถไฟ
1: ครับ
0: น่าจะเอาจากศูนย์นี้มาให้ช่างช่วยเนี่ย
1: เพราะว่าโหดพอสมทของเรานะพี่เบสารก็จะเป็นสแตนยกแบบเนี้ยที่เราขึ้นมาตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5เนี่ยเราไม่ได้เดินที่พื้นปูนนะครับเนี่ยเราเดินบนพื้นสแตนที่เขายกขึ้นมานะครับเพราะว่าข้างล่างใต้เท้าของเราอ่ะ
0: เราสาย
1: โอ้โหทั้งสายไฟสายแลนสายอะไรเต็มไปหมดนะครับ
0: ใช่ใช่ผมเห็นอยู
1: ่ครับ
0: ผมดูดฝุ่นมาอยู่นานอยู่หลายปีระหว่างที่เขาไล่ทำอ่ะ
1: ครับ
0: ห้องทำงานฝุ่นคลุ้งเลย
1: ครับแต่ว่าโอ้พอติดตั้งเสร็จแค่ไม่เท่าไหร่เองขึ้นไป700คนพังแล้วครับคนเลือกออกหมดแล้วทำใหม่แล้วนะฮะแล้วคืนนี้ตรงคอนเสิร์ตเขาจะเริ่มนะฮะ
0: ก็อันเนื่องมาจากคิดว่าคุณอันน่าจะไปชมใช่ไหม
1: ก็พี่อันบอกว่าพี่เป็นแฟนคลับพี่ได้บัตรมาเดี๋ยวพี่จะไปขอชมครั้งสุดท้ายหน่อยเพราะว่าเขาเป็นคอน

0: ดอำลาฮะ
1: เออพอคุณอันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นพอดีอ่ะ
0: ครับ
1: โตมากับเพลงของอัชนีวัชรผมจะเรียกติดปากแบบแอร์ตลกชื่ออะไรเต่าเชิญ

0: ว่าประกาศขายกันเต็มเลยครับแต่เขาจะบวกค่าเดินทางกับค่าเสียเวลาของเขาหน่อยนึงฮะ
1: สูงสุดเท่าไหร
0: ่สูงสุด
1: เห็นว่า 7,000 เนี่ย
0: เกือบหมื่นก็มีพี่เพศาล
1: แต่ไม่ได้จะบัตร VIP 7,000 นี่เขาบอกเป็น VIP แล้วผมก็เลยนึกว่าสูงสุด
0: ก็ตามข่าวเนี่ยเขาเขียนว่า 7,000 ขีด 10,000 นะฮะมันก็
1: อ๋อมีทั้ง 7,000 มีทั้ง 10,000
0: มันก็คงจะมีอะไรที่มันมากมายกว่า VIP ก็กลายเป็น VVIP ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขานั่งตรงไหนกันนะครับ
1: อืมอ๋อเพราะว่ามันอยู่บนพื้นหน้าเวทีก็ต้องยกระดับ
0: จะยกระดับขึ้นมาให้เหนือกว่าผู้ชมคนอื่นๆจะได้เห็นศิลปินนะพี่โต
1: ๊ะไม่ซัพพอร์ตทับพื้นล่าปั๊บไอ้คนหน้าคนหลังยืนเสร็จเลยก็ต้องยืนตาม
0: ครับ
1: อันนี้มันมีสโลปที่ทำให้ถึงข้างหน้ายืนยังไงเราก็ยังนั่งเห็นอยู
0: ่ครับครับ
1: มันต้องให้มีสโลปขึ้นไป
0: ครับก็ประเด็นเรื่องของคอนเสิร์ตนะฮะวันแรกก็เป็นประเด็นดราม่าเลยเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยข่าวต่อครับ
1: ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: ละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา15 นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
5: ครับแล้วตกลงศาลกำแพงเพชรไม่ให้ประกันตัวนักเรียนตกลงว่าอายุไม่ใช่15นะ14
4: 14เหรอครับม.3
5: ใช่ครับใช่14ยิงที่ไปยิงปืนในโรงเรียน
4: ครับ
5: โดยมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเวลา14 นาฬิกาเด็กนักเรียนวัย14 ปีซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
4: ครับ
5: ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนครชุมอําเภอเมืองกำแพงเพชรนะได้ก่อเหตุพาอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนดังกล่าวและใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดพนักงานสอบสวนวันนี้ได้นำตัวมาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดเวลา24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะในชั้นตรวจสอบการจับกุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้วซึ่งศาลนี้เห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กซึ่งการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ก็ตามแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแล

0: ศาลเชื่อว่าจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงได้ที่ศาลคงจะฟังนะพ่อแม่เลิกกันใช่ไหมเด็กก็อยู่กับแม่บ้างมาอยู่กับพ่อบ้างแล้วก็มีอาการอะไรที่ซึ่งมีคำวินิจฉัยของแพทย์อะไรอย่าง
1: เงี้
0: ยศาลคงพิจารณาหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาและสาธารณชนจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553
1: โอ้โห
0: ไม่ปล่อยตัวไม่อนุญาตให้ปล่อย
1: กลัวไปก่อเหต
0: ุตัว
1: กลัวไปก่อเหตุอีก
0: ก็คือศาลพิเคราะห์ดู
1: ครับ
0: สภาพแวดล้อมทางครอบครัวของเด็กแล้วเนี่ยพูดตรงๆนะศาลดูข้อมูลแล้วศาลเชื่อว่าพ่อกับแม่เอาไม่อยู
1: ่
0: พ่อกับแม่เอาไม่อยู่ไม่สามารถที่จะควบคุมไม่สามารถที่จะดูแลให้เด็กไม่ไปกระทำความผิดอีกได
1: ้เหมือนกรณีนนทบุรีอ่ะพี่เพศาลครับเพราะว่าพ่อกับแม่ก็แยกทางกันอยู่กับปู่และย่าปู่เนี่ยเป็นอดีตในแบงค์ใช่ไหมพี่เพศาลย่าเป็นอดีตคุณครูปรากฏว่าน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเพราะวิชาอื่นได้เกรด3เกรด4ครับภาษาไทยกับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ได้ที่1ภาษาไทยที่0ครับแก้ยังไงก็ไม่ผ่านเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเพื่อที่เรียนในครูเขาให้ผ่านแล้วแต่ว่าระบบมันยังไม่ขึ้นเท่านั้นเองเกิดภาวะเครียดก็ผมก็ถามเนี่ยกับนักวิชาการด้านการศึกษาเนี่ยเขาก็ลองตั้งคำถามให้ดูครับว่าคิดดูว่าคุณย่าเป็นคุณครู
0: เป็นครู
1: แล้วหลานรักเนี่ยนะฮะรักที่สุดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าติดศูนย์ได้หนึ่งอย่างเงี้ยกลับบ้านจะถูกเทศถูกอบรมยาวนานขนาดไหนพี่เบสานจะถูกเขี้ยวกล้ำขนาดไหนนั่นแหละฮะก็ทำให้เด็กคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเรียบร้อยเนี่ยนะระเบิดออกมาได้ถึงขนาดนี้ครับเช่นเดียวกันเลยเนี่ยครอบครัวเปราะบางครับลักษณะนี้ครับแล้วก็การก่อเหตุของน้องเนี่ยหลายคนก็ถามว่าเอาปืนมาจากไหนปรากฏว่าการไปสืบสาวเราเรื่องฮะขโมยปืนพ่อมาครับเพราะพ่อเนี่ยเขารู้ว่าลูกมีปัญหาเก็บปืนไว้ในรถฮะล็อกอย่างดีเลยครับไปทุบกระจกรถฮะขโมยปืน9มม.ของพ่อเป็นตำรวจไงฮะไปขโมยปืนมาแล้วก็เดินไปที่โรงเรียนเลยครับไปถึงอาการเรียนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าหันปากกระบอกปืนไปยิงรปภ.ดีเขาหลบทันเจ็บเล็กน้อยนะฮะครูพละกำลังเปลี่ยนคาบเรียนนะพี่เพศาลนักบอกว่า
0: สำหรับที่ครูที่ตามหาอยู่คือครูพละ
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้ต้องพาเด็กนักเรียนหนีคุณครูต้องวิ่งกระโดดข้ามกำแพงอ่ะประมาณนี้ฮะเจ็บก็พอสมควรเลยถลอกปอกเบิกไปครับคุณครูฮะ
0: ในการก็รู้สึกจะให้การกับตำรวจว่าเครียดเพราะว่ามีเพื่อนสนิท
1: ครับ
0: อะไรล้อเลียนเรื่อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ครูก็ยังเอาข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเอามา
1: ครับ
0: เอามาคุยกับเพื่อเอามาบอกกับเพื่อนนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เท่าที่ผมฟังมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือเด็กเนี่ยมันมีไลน์คุยกับเพื่อนมีกลุ่มไออะไรที่เขาติดต่อสื่อสารกับกลุ่มของเขากลุ่มเพื่อนเขานั่นแหละ
1: ครับครับ
0: กลุ่มเพื่อนสนิทกันที่เรียนโรงเรียนด้วยกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็มีการไปโพสทำนองว่าเดี๋ยวจะเอาปืนพ่อมาไล่ยิงทั้งหมดเลยนะ
1: เลยถูกการเรียนใช่ไหม
0: เขาก็เลยคราวนี้มันคงจะมีเด็กที่กลัวตกใจเลยก็เลยไปแจ้งครูครูเขาก็ทำแบบเงียบเชียบนะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปเชิญพ่อแม่มาปรากฏว่าแม่มาพ่อไม่มา
1: ครับ
0: เขาก็แจ้งว่าเนี่ยลูกอะไรเงี้ยลูกก็ปฏิเสธไม่มีอะไรล้อเล่นกับเพื่อนอํากับเพื่อน
1: ครับ
0: แต่ครูก็ไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็บอกว่าอย่างนี้ถ้ากันให้แม่พาไปพบแพทย
1: ์
0: จิตแพทย์หน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าก็แม่ก็พาไปเลยนะแล้วจิตแพทย์เนี่ยก็พบว่าเด็กมีอาการซึมเศร้าแล้วก็เห็นควรว่าถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้ควรจะสั่งให้ เด็กเนี่ยหยุดเรียนประมาณสัก2สัปดาห
1: ์พักการเรียนไปก่อน
0: โรงเรียนก็เลยพักการเรียน2สัปดาห์แต่ว่าให้ทำเป็นเรื่องเงียบไม่ให้พูดเลยเลย
1: ครับ
0: ไม่ให้ไปพูดไม่ให้ไปบอกอะไรเลยแต่คนนี้มันประเกิดเพื่อนเนี่ยมันก็เอ้าแล้วก็ไอ้นี่ทำไมไม่
1: ม
0: า
1: เรียน
0: ก็มีครูพละเนี่ยไปพูด
1: ครับ
0: ไปพูดแล้วก็เพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยเขาว่ามึงบ้านะเพราะมึงเป็นโรคจิตนะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็คงจะเคืองก็คงจะ
1: เพราะในไลน์กลุ่มเขายังคุยกันได้อยู่
0: เขายังคุยกันอยู่เขาไม่มาเขาบอกเฮ้ยเขาบอกแล้วนะว่าเขาบอกมึงเป็นโรคจิตนะเลยเขาเลยไม่ให้มึงมา
1: ครับ
0: แอนอะไรเงี้ยไปพูดไปอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็โกรธทั้งเพื่อนโกรธทั้งครู
1: ตามหาคุณครูเลย
0: อันนี้ที่มาเท่าที่ทราบก็เป็นอย่างนั้น
1: ครับโอ้โหแล้วเนี่ยที่ห่วงที่สุดก็คือเนี่ยพี่ไพศาลพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยคือพอนึกอะไรไม่ออกพอเข้าข่ายลักษณะแบบนี้ต้องไปแบบนี้สิเคยเห็นเป็นข่าวไงฮะ
0: ก็เห็นเขาไปเอาโทรศัพท์ของเด็กเอามาตรวจสอบเนี่ยก็เขาบอกว่าช่วงก่อนจะก่อเหตุประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยเด็กก็เข้าไปในพวก TikTok อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะไปดูไอ้คลิปของการกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยเยอะมากเอามาดูอะไรต่าง
1: ๆโอ้นี่เป็นคอนเซปต์เดียวกันเลย
0: แล้วก็เอาไอ้คลิปเกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธปืน
1: อ่
0: ะโดยเฉพาะปืนคอกป
1: ื
0: นก็คือปืนของพ่อนั่นแหละ
1: ครับ
0: ว่ามันใช้ยังไงทำอะไรยังไงเอามาดูอยู
1: ่ครับ
0: แต่เห็นตำรวจเขาบอกว่าไปดูมือถือครับ
1: เจอ
0: แล้วก็ดูว่าเขาสนใจ
1: เขาดูอะไร
0: เรื่องดูอะไรยังไงบ้างแล้วก็เล่นเกมไอ้เล่นเกมก็เล่นเนี่ย
1: ครับ
0: อะไร ROK อะไรพวกนี้ด้วย
1: ROV
0: ROV เราก็พูดบอกอยู่ว่าเขาก็เล่นเกมอะไรเขาอยู
1: ่ครับ
0: แต่เด็กเดี๋ยวนี้ก็เล่นเกมนั่นแหละ
1: ครับ
0: จะบอกมาจากเกมก็คงจะไม่ใช่คือจะไปยัดให้กับเกมอย่างเดียวคงมันจะมีส่วนบ้างอะไรก็คงจะมี
1: น้อยมากพี่ไพศาลผมคุยกับนักวิชาการเนี่ยผมว่าเกมมีส่วนไหมเนี่ยฮะทุกคนเล่นกันหมดในลูกผมก็เล่นอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยมันน้อยมากจริงๆพี่ไพศาล
0: สภาพแวดล้อมในครอบครัวสภาพแวดล้อมในหมู่เพื่อน
1: มีอิทธิพลมากกว่าเยอะ
0: สภาพแวดล้อมในโรงเรียนอะไรต่างๆนี่มากกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: พบเขาย้อนถามกลับมาก่อนหน้านี้ไอ้ก่อนเกม ROV มันมีเกมปลูกผักปลูกต้นไม้ไม่เห็นมีใครออกไปปลูกต้นไม้กันเลยใช่ไหมฮะเรียกทุกคนเนี่ยนั่งหน้าดำหน้าแดงปลูกผักปลูกต้นไม้กันนะฮะแล้วก็ไปขายเนี่ยนะฮะนั่นมันมีที่ผลน้อยมากนะครับเป็นการผ่อนคลายเฉยเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยสภาพสถาบันครอบครัวสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดฮะ
0: ก็อย่างน้อยเด็กสองคนที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยทั้งที่นนทบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็แพงเพชรก็มีความเบื่ออย่างหนึ่งก็คือมาจากครอบครัวที
1: ่แตกสลาย
0: ที่พ่อแม่แยกทางกันนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็ไม่ได้ไปบอกว่ามันเป็นเพราะสาเหตุนี้แต่ว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง
1: ก็คือ
0: เรื่องนี
1: ้ปัญหามันกดทับในสภาพจิตใจของลูกคนหนึ่งฮะซึ่งถ้าไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับการดูแลนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะโตมาในลักษณะไหนสภาพแวดล้อมที่เขาประสบความกดดันในลักษณะนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพี่เบซานนะฮะแล้วก็อีกโอ้โหหลายโรงเรียนที่หลังจากเกิดที่นนทบุรีแล้วเนี่ยมันผสมลงปนเปกันไปหมดฮะพี่เบซานจำได้ไหมรับออเดอร์มาจากโรงเรียนเนี่ยตัดชุดกีฬาสีให้กับนักเรียนตัดไม่ทันจะทำยังไงส่งงานไปกันไปกูเลือกเนี่ยมันก็ยังมีแบบเนี้ยคร
0: ับ อันนั้นที่ไหนราชบุรีเนี่ย
1: ราชบุรีคร
0: ับราชบุรี
1: เขาก็ตรวจสอบ
0: โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเลยใช่ไหม
1: ครับก็ต้องโหผู้ปกครองก็ต้องวิ่งไปรับลูกหลานกลับมานะฮะแล้วก็อีกหลายพื้นที่ครับที่เด็กๆพอโมโหพอมีอะไรไม่ได้ดั่งใจโพสต์ขู่โรงเรียนต้องเรียนออนไลน์กันหลายโรงเรียนเหมือนกันหลายจังหวัดเหมือนกันทั้งเหนือทั้งอีสานเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมลักษณะนี้ก็คือโอ้ไม่รู้จะป้องกันอะไรกันยังไงแต่ทางที่ดีก็คืออย่าให้เข้าใกล้อาวุธเป็นดีที่สุดพี่เพศาน
0: ก็ถ้าครอบครัวมีก็ตอนนี้อย่างตำรวจพ่อตำรวจก็ต้องมีอาวุธอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าให้การว่าถึงขั้นเอาไปเก็บอะไรไว้นะซึ่งเราก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ว่ามันตามที่เขาพูดก็ ของจริงเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็เอาขั้นต้นนี่ก็เชื่อไว้ก่อนเด็กทุบรถ
1: เด็กทุบรถเอาปืนพ่อมานะฮะโอ้โหเขาบอกว่าควรจะเก็บใส่ตู้ใส่ล็อกเกอร์มีกุญแจปิดอย่างดีแน่นหนาเลยนะไม่ใช่ว่าเอาไว้ใต้หมอนบนหัวเตียงอยู่ในห้องหลานไม่เข้ามาหรอกเนี่ยไม่งั้นไม่เอาออกมาได้ละก็แสดงว่าเขารู้ครับเขาคงออกมานานหลายรอบแล้วนะฮะแต่ไม่เคยก่อเหตุร้ายแบบนี้ไงมันก็เลยไม่มีเรื่องเกิดขึ้นไงครับก็อีกสัก 2-3 นาทีก่อนจะพักนะพี่เพศาลดูบรรยากาศเรือรบอับราฮัมลินคอล์นกันหน่อยเมื่อคืนเนี้ยที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปเฝ้าเลยนะพี่เพศาลไปอยู่ไอ้นี่เลยนะฮะไอ้ถนนสายบันเทิงของพัทยาครับ Walking Street ฮะอยู่จน 5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งครับดูว่าบรรยากาศมันคึกคักขนาดไหนแค่พอสมควรเท่านั้นเองฮะวันแรกๆเขายังไม่ค่อยมาชิมรางในสถานบันเทิงมากนักอ่ะพี่เพศาลส่วนใหญ่ไปห้างสรรพสินค้าไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วกลับเรือคืนนี้น่าจะคึกคักครับนายกเมืองพัทยาบอกว่านู่นประมาณสักคืนวันที่2ที่3ฮะพอคุ้นชินกับบรรยากาศสถานที่แล้วก็หายเหนื่อยจากการเดินทางแล้วเนี่ยฮะเขาจะเริ่มมาท่องเที่ยวแบบเต็มคราบอ่ะคงจะประมาณสักอีกวัน2วันนะครับนะฮะแล้วก็มีข่าว
0: ว่ามันเขาถึงวันที่6เลยพี่เจ
1: ริญวันที่6ครับเขาอยู่ถึงวันที่6
0: ถึงวันอาทิตย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ที่คุยกับพี่ไพศาลเนี่ยพอซูมเข้าไปที่เรือเขาอ่ะนะอู้เรือคงเก่าจริง
0: เรือสนิมเคลอะเลยนะ
1: ใช่ครับเนี่ยข่าวบอกมาวันนี้ก็เลยบอกว่าไอ้ที่เขามาจอดเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอาจจะมารีโนเวทใหญ่เรือลำนี้ด้วยอ่ะพี่ไพศาลนะฮะ
0: คือสำนักข่าวแม่มันใช้เวลาเยอะนะ
1: ก็นั่นน่ะสิฮะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากวอชิงตันสหรัฐเลยนะฮะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังชลบุรีเนี่ยนะฮะสภาพภายนอกของเรือรบยาวเกือบ 1,100 ฟุตสนิมเคลอะปรากฏอยู่ทั่วลำเนี่ยตั้งแต่บริเวณหัวเรือไปจนถึงท้ายเรือเนี่ยสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นอย่างมากนะฮะแล้วก็คาดว่ามันเสื่อมสภาพหนักมากแล้วหลังจากกลําศึกหนักมาอย่างยาวนานอาจจะต้องซ่อมด่วนขณะที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยมันสองสามวันมันเสร็จได้เหรอครับเนี่ย
0: ไม่ได้
1: ครับ
0: ฐานใหญ่ก็ที่กวมที่ฮาวายอะไรก็ออกจากนี้ไปก็เข้ามาสู่แปซิฟิกสนิทใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วก็เส้นสุดท้ายเขาก็กลับไปที่ซานดิเอโก้
1: ครับ
0: มันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลินคอล์นก็อยู่ที่นั่นจอดอยู่ที่นั่นเสร็จสิ้นภารกิจก็อาจจะเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก 2-3 เดือนจากนี้ไปคงจะถึงบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะแวะที่กวมแวะที่อะไรอีกคงจะแวะไปตลอดทาง
1: ครับอุตส่าห์เห็นสภาพถ่ายใกล้ๆแล้วของเขาเก่าจริงฮะเก่ามากด้วยครับ
0: แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นรุ่นเก่ามากนะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ในระดับที่เตรียมใกล้จะปลดระวางแล้วล่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ผมก็เลยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ว่ามันมีเสียงบ่นว่าห้องน้ำหรือว่าอะไรต่างๆมันเริ่มเพราะว่าใช่ไหมภายนอกมันก็ทรุดโทรมอย่างนี้ภายในมันก็คงจะดีกว่าก็คงดีกว่าไม่มากหรอก
1: ข่าวที่ออกมาเนี่ยที่ลูกเรือเครียดหนักเพราะว่าระบบสายพุ่งภายในมันเสียหายไอ้นุ่นเสียห้องน้ำเสียท่อตันอะไรไปหมดแล้วครับ
0: ใช
1: ่มันควรจะต้องออกมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เติมเสบียงหน่อยไม่ได้เติมเลยไงก็จอดพักค้างเพื่อจะตรึงอยู่กับอิหร่านตั้งเท่าไหร่อ่ะ9เดือนนะครับ
0: ก็ไอ้เสบียงกลางก็คงจะมีแบบอาหารนี่แบบกินจนเบื่อ
1: ใช่ไหมครับ
0: ขนมปังอะไรเงี้ยมันจะมีอาหารที่กินกันจนเบื
1: ่
0: อก็อยากจะมากินอะไรที่มันเลือกได้มากขึ้นน
1: ะอาหารอย่าไม่อยากกินอาหารสำเร็จแล้วเนี่ยอยากกินอาหารทำสดๆบ้างประมาณนั้นฮะเดี๋ยวรอดูฮะว่าจะคึกคักวันที่2วันที่3วันไหนนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชมมาก็คือการต้อนรับของเราเนี่ยอบอุ่นมากเขาบอกอย่างนั้นพี่เพศาลเนี่ยเมืองไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วในการต้อนรับครับสู้แขกบ้านแขกเมืองครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่เพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันที

0: ทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
4: นี่มีรายงานข่าวว่าทางการสหรัฐ
3: ครับ
4: เดินหน้าสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์โฟมจากไทยพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดฉากสอบสวนสเปรย์โฟมจากไทย
3: ครับ
4: เอี่ยวเลี่ยงมาตรการภาษีนำเข้าจากจีนบอกว่ามีความเป็นไปได้มากที่ใช้ส่วนประกอบสารเคมีจากจีนเลี่ยงภาษีต่อต้านทุ่มตลาดก็เตรียมส่งแบบสอบถามให้ผู้ผลิตไทยได้แจ้งข้อมูลการผลิตแล้วก็กระบวนการส่งออก
3: ครับ
4: มีรายงานว่าหน่วยงานบังคับใช้และกำกับดูแลภายใต้สำนักบริหารการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์โฟมที่มาจากประเทศไทยซึ่งอาจจะใช้สารเคมีจากจีนทำให้มีข้อครหาว่าเป็นการละเมิดมาตรการภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด
3: ครับ
4: หรือว่า
3: ไอ้301
4: แอนตี้ดัมปิ้งและภาษีการตอบโต้การอุดหนุนหรือว่า CVD ที่บังคับใช้กับสารเอสเทอร์กลุ่มอัลคิลฟอสเฟตที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำร้องขอของบริษัท ICLIP อเมริกาอินคอร์ปอเรชั่นซึ่งระบุว่าสเปรย์โฟมจากประเทศไทยที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารเคมีจากจีนอาจกำลังหลบเลี่ยงมาตรการดังกล่าว
3: อ๋อเอาเข้ามาจากจีนแล้วเข้ามาแต่งตัวของเราก็ส่งในนามของประเทศไทยอย่างนี
4: ้มันก็คงจะไปแข่งตีตลาดเขาอ่ะ
3: เ
4: ขาก็เลยหาเรื่องที่จะหาทางสกัด
3: ครับครับ
4: เพราะว่าบริษัทที่เป็นผู้ร้องมัน ICLIP America Corporation เข้าใจว่ามันจะเป็นคู่แข่งคู่แข่งผลิตภัณฑ์ในสเปรย์โฟม
3: แล้วบ้านของพวกอเมริกาพี่เวสายเวลาเขาทำเนี่ยผนังเขาฉีดโฟมเลยนะฮะกันฉนวนเป็นฉนวนไปเลยครับก็ชิ้นก็จะฟูขึ้นมาเลย
4: สเปรย์โฟมหรือที่นิยมเรียกว่า PU โฟมเนี่ยโพลีเอสทีลีนโฟมเนี่ย
3: ครับ
4: คือโพลิเมอร์โฟมชนิดหนึ่ง
3: ครับ
4: ที่บรรจุมาในกระป๋องสเปรย์เมื่อฉีดออกมาจะฟู
3: ครับ
4: และขยายตัวกลายเป็นโฟมกึ่งเหลว
3: ครับ
4: ก่อนจะแห้งและเกาะตัวกลายเป็นเนื้อโฟมแข็งส่วนสารเอสเทอร์กลุ่มอัลคิลฟอสเฟตเป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยหน้าที่หลักคือการเป็นสารลดแรงตึงผิว
3: ครับ
4: สารช่วยผสมสารเคมีทางการเกษตรและสะอาของเหลวไฮดรอลิกทนไฟแล้วก็มีสารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่นเลย
3: ผมซื้อบ่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านนะพี่เบสารแล้วแผ่นดินมันจะซุดไปเรื่อยๆไอตัวบ้านนะฮะมันไม่ซุดเพราะมันยืนอยู่บนเข็มใช่ไหมครับแต่ดินพอมันซุดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องว่างอยู่ข้างๆบ้านฮะงูเห่าเพียบเลยฮะแถวๆลำลูกกาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อไอ้พวกเนี้ยเอามาฉีดไล่เลยนะพี่เบสารว่าจะฟูปิดล่องสนิทเลยนะฮะ
4: อุดไอ้พวกไอ้ที่เป็นหลุมเป็น
3: ใช่ครับ
4: ร่องอะไรเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ okay. แมงป่องตะขาบงูที่อาจจะเล่าเข้าไปซุกอาศัยและอันตรายต่อคนในบ้านได้
4: แพงไหมแพง
3: ไม่แพงไม่แพงครับ ไม่ถึงร้อยด้วยนะถ้าเป็นกระป๋องมันจะมีหลายขนาดด้วยพี่เพศาลแล้วก็หลังคาถ้าเกิดมันมีช่องว่างช่องโหว่แล้วน้ำฝนมันสาดลงมาได้เนี่ยนะฉีดอัดไปเลยครับพออัดไปนะโฟมมันจะไปอุดช่องว่างให้มันแนบสนิทจะไม่มีน้ำรั่วซึมเลยครับแต่ว่าพอมันฟูเต็มที่แล้วต้องเอาคัตเตอร์ไปแต่งให้มันเรียบเนียนสวยเพราะว่ามันก็จะฟูไล่ทิศทางของมันไปอย่างเงี้ยแต่มันเหมาะสำหรับใช้ที่พื้นที่มันอาจจะมีช่องว่างแล้วสัตว์ร้ายเข้าไปพักอาศัยอย่างเงี้ยอันนี้เหมาะเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าย
4: ังทำจากประเทศไทยเยอะส่งไปอเมริกา
3: ครับครับแต่ว่าอย่างที่อเมริกาเขากล่าวหาเราว่าทำจากไทยก็จริงแต่ไอสารเคมีคุณเอามาจากจีนหรือเปล่า
4: สารเคมีจากจีนอะไรเงี้ย
3: ประมาณนั้นนะคร
4: ับซึ่งเขาก็มองว่าเป็นการคล้ายๆเขาสกัดไอสินค้าจากจีนอยู
3: ่
4: มีมาตรการภาษีก็แอบแฝงมาทางเป็นผลิตภัณฑ์ของไทย
3: ก็กล่าวอย่างนั้นกล่าวหาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบก
4: ันอย่างนั้น
3: ครับส่วนเรื่อง Data Center ที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยครับพี่เพศาลที่เข้าไปตรวจสอบดูปรากฏว่าไอ้ที่ตรงพระราม9เนี่ยไม่มีใบอนุญาตในกรุงเทพมหานครที่มันมีข้อกล่าวหาว่ามีสัก 30-40 แห่งเนี่ยทางท่านผู้ว่าบอกว่าจริงมี6แห่งแต่ว่าได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3นะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเขาจดทะเบียนไม่ใช่เป็นเรื่องของศูนย์ Data Center โดยเฉพาะจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประมาณนั้นที่มันไม่เข้าเกี่ยวที่กทมจะเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็เรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลตรงนี้ได้มันไปจดทะเบียนกันคนละแบบนะครับปรากฏว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษครับลงพื้นที่ย่านพระราม9แล้วก็ไปตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยรอบฮะเขาไปพบก๊าซไข่เน่านะฮะแล้วก็สารอะไรนะ VOC กลุ่มน้ำมันติดไฟไม่ได้นะฮะเพียงแต่ว่ามันมีกลิ่นที่มันไปกระทบกับชุมชนที่อยู่โดยรอบฮะ
4: มันมาได้ยังไงก็รู้ไหม
3: ก็นี่อย่างที่คุยกันเมื่อวานนะครับพี่เบสารคุณสตาร์ทเครื่องในการปั่นไฟเนี่ยน้ำมันมันหยดมันย้อยลงท่อระบายน้ำแล้วก็มันก็ลงสู่พื้นที่สาธารณะตามท่อระบายน้ำเนี่ยไอเลอร์เหตุของน้ำมันมันมีอยู่ไงพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าผมเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะหมอบอกคุณต้องเลี่ยงพื้นที่นี้บอกจะเลี่ยงได้ไงที่ทำมาหากินผมอยู่ตรงนี้นะต้องใส่แมสปิดหน้าปิดตาเอาไว้นะครับผู้สื่อข่าวไปเอามือกวักดูยังได้กลิ่นน้ำมันเลย
4: ผมเข้าใจว่ามันอยู่หลังไอ้ตึกตางูใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับอยู่หลังตึกตางูเลยฮะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่อ่ะ
4: ตรงนั้นมันจะมีถนนอยู่นะ
3: ครับใช่ครับ
4: แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นร้านอาหารเต็มไปหมด
3: ใช่ครับ
4: ผมเคยไปกิน
3: ครับ
4: มีร้านส้มตำน้ำตกมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีอะไร
3: ครับ
4: เป็นเพิงอ่ะ
3: พ่อค้าแม่ค้าใส่แมสกันหมดแล้วตอนนี้ครับ
4: โอเค
3: ครับก็บริเวณรอบนอกนะฮะเจ้าหน้าที่เขาได้เปิดฝาท่อระบายน้ำด้านหน้าของอาคาร Data Center เนี่ยคือทันทีที่เปิดฝาออกเนี่ยกลิ่นน้ำมันลอยขึ้นมาทันทีเลยครับเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นก่อนจะส่งห้องแลบตรวจอย่างละเอียดนะฮะซึ่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลบอกว่าลงตรวจครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะร้องเรียนมาว่าได้กลิ่นน้ำมันก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบว่ามันมีอย่างที่เขาร้องเรียนมาหรือไม่ก็เก็บตัวอย่างน้ำภายในไอ้ท่อระบายน้ำรอบๆของอาคารเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นคือเปิดฝาท่อมาเนี่ยกลิ่นมันฉุนขึ้นจมูกเลยครับนะฮะ
4: แล้วก็มันเป็นที่ดินของใครตรงนั้นมันเป็น RCA เก่านะ
3: มัน RCA เก่าแต่ว่าพอมันมีถนนตัดใหม่อ่ะพี่เพศาลของพระรามเจ้าม
4: ันเป็นทางด่วน
3: ครับ
4: ข้างบนใช่ไหม
3: ครับ
4: มันก็เลยแบ่งไอ้ถนนไอ้ RCA ออก
3: เป็นสองฝั่งครับ
4: ท่อนสั้นกับท่อนยาว
3: ครับ
4: ผมเข้าใจว่าจะเป็นที่ของการรถไฟทั้งหมดเลยนะเป็นที่ของทางรถไฟแบบตลอดแนวยาวไปเลยนะเพราะว่ามันจบอีกอันนึงมันก็เป็นที่ของ
3: รฐมใช่ครับรฟม
4: ทางวัฒนธรรมนั่นของรฟม
3: ครับ
4: ก็คือการรถไฟก็โอนให้กับทางรฟม
3: ครับ
4: เพื่อใช้ในกิจการเกี่ยวเรื่องไอ้รถไฟฟ้า
3: ใช่ไ
4: หมเขาจะเป็นศูนย์ซ่อมศูนย์อะไรของเขาไป
3: ศูนย์ใหญ่ก็อยู่ตรงนี้เลยพระรามเก้า
4: ใช่ใช่น่าจะเป็นรถไฟแล้วก็ ให้เอกชนประมูล
3: ครับ
4: เพิ่งจะต่อสัญญากันไปประมาณสัก2ปีเนี่ย2ปี3ปีเนี่ยเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่นะ
3: เมื่อก่อนเป็นร้านอาหารทะเลฮะแต่ก่อนร้านอาหารทะเลเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสถานบริการอาบอบนวดแล้วก็
4: ตรงนี้เหรอ
3: ใช่ครับตรงนี้เลยพี่เพชรแล้วพอลื้อทิ้งไปเนี่ยกิจการปิดไปเนี่ยนะฮะก็เป็นร้านอาหารเป็นลักษณะอาหารทะเลบรรยากาศเหมือนกับนั่งอยู่ชายหาดประมาณนั้นได้พักใหญ่ๆแล้วก็ล้างไปนะฮะ
4: ลื้อก็เห็นว่าลื้อทุบสร้างใหม่เลยนะ
3: ก็ทุบตึกเดิมทิ้งเลยที่เป็นอาบอบนวดเนี่ยทุบทิ้งเลยฮะแล้วก็สร้างอาคารนี้ขึ้นมาเนี่ยครับ
4: โอเค
3: ครับ
4: ก็วันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ของของกระทรวงพลังงานก็ไปแจ้งความนะ
3: ครับ
4: ว่ามีการลักลอบ
3: เก็บกักต
4: ุนน้ำมัน
3: ครับ
4: กักตุนน้ำมัน 200,000 ลิตร
3: ครับ
4: ก็ไปแจ้งความแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ขออนุญาตเลยซ้ำไป
3: ใช่ครับหลายคนก็ถามไงฮะไอตอนที่มีปัญหาตะวันออกกลางกันใหม่ๆแล้วก็น้ำมันแทบจะไม่มีเติมที่ปั๊มอ่ะนะแล้วขุดเก็บอยู่ 200,000 ลิตรเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็มีผลแล้วเนี่ยฮะไปแจ้งความกันเลยครับ
4: ใช่วันนี้คุณเอกนิติไปบรรยายในงาน Beyond ESG Thailand Transition เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยนะก็บอกว่าพรุ่งนี้ครับ
3: ครับ
4: 4กันยายนเวลา 8:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกนิติเนี่ยเขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ก็จะเรียกประชุมเป็นครั้งแรกหลังจากที่นายกได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้คุณเอกนิติดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะทำงานเรื่องดังกล่าวซึ่งคณะชุดนี้เนี่ยก็จะมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบและแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมด้วยการลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับการจัดระเบียบและทบทวนกรอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานนั้นที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้มีการหยุดรับคำขอไปตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งยังพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริม BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการคณะทำงานจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ที่ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตและนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมากกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่ากทม.เข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วในวันพรุ่งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดไหนบ้างที่เป็นความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและปิดท้ายคุณเอกนิติยังบอกว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามที่ได้ประกาศในร่างกิจจานุเบกษาก็จะเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกแก่ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
3: ก็วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าประชุมกันนัดแรกแล้วท่านผู้ว่าชัดชาติเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะจะมีผลอะไรยังไงเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือเขาเริ่มสร้างเขาเริ่มติดตั้งระบบเขาให้บริการเขาดำเนินกิจการกว่าจะเข้าไปตรวจได้มีผลกระทบไปแล้วไงพี่เพชรสารใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้สร้างแค่วันเดียวเสร็จที่ไหนล่ะครับ
4: ครับคือเ เรื่องนี้เนี่ยก็ถ้าพูดถึงคนที่เขาติดตามนะ
3: ครับ
4: ก็คุณสุพนัทมินชัยนันท์เนี่ยนะ
3: ครับ
4: ประชาชนเนี่ยก็เขาก็คงจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นการเปิดตัวอีกท่านหนึ่งนะที่คงจะเกาะติดเรื่องนี้เช่นกันคือคุณกรจาติกาวนิช
3: ครับ
4: จากพรรคประชาธิปัตย์นะ
3: ครับ
4: คุณกรเนี่ยบอกว่าก่อนปิดสมัยประชุมพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นยัตติด่วนให้สภาพิจารณาการลงทุน Data Center ก่อนจะปิดสมัยประชุมเนี้ยเตรียมเลยพรรคประชาธิปัตย์จะได้ยื่นยัตติด่วนนะ
3: ครับ
4: เพราะมองว่าเป็นประเด็นปัญหาและแม้จะเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลมีการจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center ไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาหลักๆที่ต้องคำนึงถึงอีก7เรื่องด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราพักก่อนนะ
3: พักรู้เดี๋ยวตัดสัญญาณภูมิภาคนิดนึงฮะแล้วมาคุยกันต่อครับ
4: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลาการ49 นาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
3: คุณกรเขาบอกว่ามีสิ่งที่ยังมีปัญหาหลักๆที่ต้องคำนึงถึง7 เรื่อง
2: ครับ
3: เรื่องแรกการบริหารจัดการแม้จะตั้งคณะกรรมการ Data Center ขึ้นมาแล้วแต่กลับไม่มีเจ้าภาพที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงส่งผลให้ไม่มีใครทราบว่ากติกาเป็นอย่างไรและประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากนี้การออกใบอนุญาตยังมาจากหลายหน่วยงานโดยไม่มีการประสานงานกันบางแห่งอ้างว่าเป็นการสร้างคลังสินค้าส่งผลให้ไม่มีการทำ EIA
2: ครับ
3: อีกประเด็นที่น่ากังวลมากคือเรื่องมลพิษที่อาจเกิดขึ้นทำให้สังคมทั่วโลกต่างตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมและการสร้าง Data Center ดังนั้นการกำกับดูแลจึงเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งการตั้งเพียงคณะกรรมการยังไม่เพียงพอเพราะไม่มีอำนาจบังคับใช้ทำได้เพียงเสนอให้ครม.พิจารณาเท่านั้นนอกจากนี้หน่วยงานบางแห่งอย่างสำนักงาน BOI ก็ออกหลักเกณฑ์มาเมื่อเดือนสิงหาคมก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะบังคับใช้กับโครงการที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้หรือโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างหรือไม่ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนมีมูลค่าสูงเป็นหลายแสนล้านบาทประเด็นที่2เรื่องไฟฟ้า
2: ครับ
3: นะรัฐมนตรีพลังงานพยายามชี้แจงว่าพยายามชี้แจงแต่ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าการส่งเสริม Data Center มีผลย้อนแย้งต่อนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลอย่างไรเนื่องจากรัฐบาลมีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานรวมถึงลดภาระการนำเข้าน้ำมันและก๊าซแต่วันนี้กลับได้ยินว่าควรส่งเสริมโครงการ Data Center เพราะมีไฟฟ้าสำรองเหลืออยู่และควรขายไฟฟ้านี้ให้ Data Center ซึ่งไฟฟ้าสำรองส่วนใหญ่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงหมายความว่าเราต้องนำเข้าก๊าซในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหากราคาผันผวนย่อมส่งผลกระทบต่อค่า HT หรือค่าไฟฟ้าของประชาชนโดยตรงซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ตอบคำถามว่าหากขายไฟสำรองให้ Data Center จนหมดแล้วในอนาคตเราจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิล เพิ่มเติมอีกหรือไม่ประเด็นที่3คือเรื่องน้ำดังที่รู้กันว่า Data Center ใช้น้ำในปริมาณสูงหากเทียบเท่าการใช้น้ำจะเท่ากับการใช้น้ำของประชาชนถึง 5-6 หมื่นคนต่อปี
2: เขาต้องมาหล่อเย็น
3: ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าการที่ Data Center ซึ่งเข้ามาลงทุนในไทยมีสัญญาการซื้อน้ำโดยตรงจากบริษัทเอกชนหมายความว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงน้ำก่อนประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่หรือไม่และภาครัฐเองจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรประเด็นที่4มลพิษซึ่งครอบคลุมทั้งมลพิษทางเสียงความร้อนน้ำเสียที่มาจาก Data Center โดยคำถามสำคัญคือใครเป็นผู้รับผิดชอบและมีแนวทางการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรนอกจากนี้การที่ Data Center ไม่ได้ผ่านการประเมิน EIA จึงทำให้ไม่มีมาตรการในการควบคุมรวมถึงไม่มีการกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ลงทุนควรต้องรับผิดชอบต่อปัญหามลพิษอย่างไร5คือเรื่องอธิปไตยเพราะ Data Center คือการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศแต่ประเทศไทยมีโมเดล AI อยู่เพียง1 เจ้าอีกทั้งเรายังอาศัยเทคโนโลยี CPU หรือชิปที่มีคุณภาพค่อนข้างล้าสมัยซึ่งหมายความว่าเรากำลังเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติแต่กลับไม่ส่งเสริม AI และ Data Center ของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนประเด็นที่6ประโยชน์และการเข้าถึงโดยผู้ประกอบการไทยเกณฑ์ของ BOI มีการพูดถึง เรื่องการเปิดให้สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการไทยเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในราคาย่อมเยาแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการกำหนดโควต้าที่ชัดเจนไม่มีกรอบเวลาและไม่มีกลไกบังคับใช้ในขณะที่โครงการถึง57โครงการมูลค่ารวม 811,000 ล้านบาทได้รับการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่เกณฑ์ส่งเสริมเหล่านี้จะมีความชัดเจนด้วยซ้ำและสุดท้ายประการที่7ภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสืบเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำเนียบขาวเคยมีข้อสังเกตเรื่องMoonshot AI จากจีนที่อาจใช้ Data Center ในไทยเพื่อเข้าถึงชิปประมวลผลขั้นสูงของ NVIDIA ที่ติดข้อจำกัดด้านการส่งออกประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียมีมาตรการตอบสนองเรื่องการควบคุมการส่งออกชิปอย่างทันท่วงทีตั้งแต่กลางปี2568แต่จนถึงวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจนในระดับเดียวกันเพื่อรับมือแรงกดดันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
2: อ๋ออเมริกาเขาให้เราเลือกจีนเขาให้เราเลือกเอาของอะไรเนี่ยประมาณเน
3: ี้
2: ย
3: ครับ
2: ก็อย่างที่คุณกรอธิบายเลยครับปัญหาทั่วโลกของ Data Center ลักษณะเหมือนกันหมดอ่ะพี่เพศานเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ต้องเตรียมแผนรับมือพลังงานที่ก็ต้องใช้สูงมากนะฮะองค์กรพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เนี่ยเตือนเลยนะครับว่าความต้องการใช้ไฟของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกนะครับอาจจะสูงกว่าการใช้ไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นประเทศไอร์แลนด์เนี่ยประสบปัญหาศูนย์ข้อมูลเขาต้องใช้ไฟฟ้าสูงถึง 21% ของทั้งประเทศครับจนไฟในเมืองหลวงเนี่ยไม่พอใช้รัฐบาลเขาจึงต้องสั่งระงับอนุมัติโครงการใหม่ไอ้ Data Center ของเขาเนี่ยนะวิกฤตน้ำฮะ Data Center ต้องใช้น้ำในปริมาณมหาศาลในการหล่อเย็นของระบบเช่นโครงการของ Microsoft ในเนเธอร์แลนด์แย่งน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้งแล้วก็ที่คุณกรได้อธิบายไว้อ่ะพี่ภิสารเมื่อสักครู่เนี้ย
3: ครับ
2: เขาเข้าถึงก่อนน้ำของประชาชนกับเกษตรกรแล้วถ้าเกิดมันช่วงหน้าแล้งแล้วน้ำผลิตได้น้อยเขาเข้าถึงก่อนแล้วอันดับ2อันดับ3จะมีน้ำเพียงพออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรหรือไม่อันนี้ก็น่าคิดนะครับ
3: มันจะต้องแย่งน้ำ
2: มันต้องแย่งน้ำกันใช่ฮะแต่ว่าเขาได้สิทธิ์ก่อนอย่างเงี้ยนะฮะมลพิษและความร้อนในเมืองคือการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและก็การปล่อยคลื่นความร้อน24ชั่วโมงเนี่ยมันกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างฮะเมื่อวานนี้ที่ผมไปคุยเนี่ยนะครับกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยโออาจารย์พูดให้เห็นภาพเลยนะครับคือเขาต้องจำกัดความเย็นในอาคารของเขา18องศาอยู่ตลอด24ชั่วโมงครับพี่ภิสารเอาเครื่องปรับอากาศธรรมดาต้องระดมนะมันจะมีคอยร้อนคอยเย็นใช่ไหมคอยเย็นอยู่ข้างในเย็นฉ่ำเนี่ยแล้วข้างบนดาดฟ้าเนี่ยโอ้โหทางช่องเก้าไปถ่ายภาพมานะครับมันจะมีท่อที่ปล่อยคอยร้อนอ่ะไม่รู้จะกี่สิบท่อเลยพี่ภิสารที่มันจะพุ่งแล้วก็ไอควันสีขาวเป็นไอน้ำขึ้นไปเนี่ยแล้วโดยรอบเนี่ยนะฮะ1เป็นโรงพยาบาล2เป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยเต็มไปหมดตรงเนี้ยมันจะทำให้ความร้อนเกาะกลุ่มพื้นที่บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นไปอีกไงฮะแล้วก็ที่สำคัญคือการควบคุมและกฎหมายรองรับทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดครับหลายประเทศรวมถึงไทยเรากำลังเผชิญปัญหาโครงการที่อยู่ของ Data Center คือเข้ามาตั้งอยู่ในเขตเมืองกับใกล้ชุมชนหนาแน่นโดยที่มันยังไม่มีมาตร

0: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่รัดกุมเพียงพอไงฮะเพราะเขาไปออกช่องมาในเรื่องของการอะไรนะเป็นคลังสินค้าคลังสินค้าไม่ต้องเข้า
1: EIA ไม่ต้องทำ
0: ไม่ต้องทำ
1: กระทบ
0: ใช่ครับ
1: สิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับเน
1: ี่
0: ยฮะแล้วถามว่ามันอยู่กลางเมืองแบบเนี้ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็รอวันพรุ่งนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมถามว่าเอ้าแล้วจริงๆต่างประเทศเขาอยู่กันตรงไหนนักวิชาการสิ่งแวดล้อมบอกว่าเขาไปตั้งนู่นเลยถ้าทำผังเมืองจริงๆเนี่ยเขาจะอยู่ในโซนสีม่วงเลยอะโซนสีม่วงก็คือไอ้พวกโรงงานอุตสาหกรรมคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็กิจการโลจิสติกครับพี่ไพศาลได้ทุกประเภทแต่มันจะไม่อยู่ในเมืองครับ
1: ครับ
0: เนี่ยฮะ
1: ก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานวันนี้ก็บอกว่าพลังงานก็จะลุยจัดระเบียบ Data Center
0: คือ
1: คนตรวจทั่วกทมแล้วก็จะหารือผู้ว่าชัดชาติระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบ
0: ครับ
1: รวมทั้งชี้แจงเหตุพบถังน้ำมันกว่า 1.5 แสนลิตรไร้ใบอนุญาตก็สั่งดำเนินคดีก็อย่างไรยืนยันในหลักการนะก็ต้องโตคู่เศรษฐกิจแล้วก็ขนาดนี้คือก็มีประโยชน์ในแง่ที่มันก็มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะ
0: ฮะ
1: ดูแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องทำไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนด้วย
0: เขาอยู่ใกล้ๆชุมชนไงฮะถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่ร่วมกันได้ก็ไม่เป็นข่าวไม่มีปัญหาครับกิจการหรือว่าการลงทุนเข้าได้ฮะแต่ว่าไอ้ที่มันเกิดปัญหาขึ้นก็คือเนี่ยฮะ
1: มันอยู่กลางเมืองเนี่ย
0: มันอยู่กลางเมืองแล้วก็พอเปิดท่อดูกลิ่นน้ำมันมันฉึ่งขนาดเนี้ยนะฮะข้างบนอากาศมันร้อนอบอ้าวเลยและที่สำคัญไอ้คอยร้อนที่มันออกมามันมีความชื้นของไอระเหยออกมาที่มันเป็นเหมือนกับไอน้ำอ่ะซึ่งไอเนี่ยถ้ามันเปิดไปนานๆมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียปล่อยออกมามันก็ได้ไงฮะไม่รู้ใครจะไปตรวจได้ไงครับไอ้ตรงเนี้ยครับ
1: ใช่
0: และคิดดูสิครับแล้วมันลอยไปไหนฮะลอยขึ้นตึกใครอยู่ชั้น20 30ขึ้นไปก็คุณก็ได้รับผลกระทบไปอย่างเงี้ยมันได้ที่ไหนล่ะครับ
1: อ่ะ
0: 19 นาฬิกาพอดีแล้วพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันช่วงชั่วโมงที่2ครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดัง ก้ไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่เพศานครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับมันมีประเด็นเนี่ยครับพี่เพศานเรื่องของพืชสวนโลกฮะที่ครม.เขามีมติล่าสุดว่าย้ายการจัดงานจากอำเภอคงมาที่ปากช่องนะฮะแต่ว่าคนอำเภอคงกับหลายจังหวัดใกล้เคียงที่เขาบอกว่าโอ้โหทำให้อำเภอเสียโอกาสเลยในการพัฒนาพื้นที่มันจะได้โคราชจะได้มีจังหวัดที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูไม่ใช่เฉพาะที่ปากช่องอย่างเดียวจังหวัดไออำเภออื่นๆมันควรจะได้รับโอกาสบ้างอะฮะเขายังคงเดินหน้าคัดค้านอยู่นะครับวันนี้มายื่นหนังสือต่อพรรคประชาชนนะครับก็วันนี้นะฮะทางสสโคราชของพรรคประชาชนนะครับในฐานะตัวแทนนะครับของหัวหน้าพรรคเนี่ยนะรับหนังสือจากประธานกลุ่มพิทักษ์พืชสวนโลกโคกหนองรังกาเพื่อขอให้ทบทวนมติครม.ครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานพืชสวนโลกโคราชเอ็กซ์โป2029จากอำเภอคงมาที่ปากช่องนะฮะพร้อมขอให้ตรวจสอบกระบวนการประเมินความเหมาะสมและความคุ้มค่าที่กลุ่มเห็นว่าอาจไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ครับทั้งกลุ่มเขาได้รวบรวมข้อเท็จจริงและก็ข้อโต้แย้งทั้งในด้านวิชาการเศรษฐกิจสังคมนิเวศวิทยานำเสนอประกอบการขอทบทวนมติโดยสรุปเป็น8ประเด็นด้วยกันครับพี่ไพศาลก็คือ1กรอบวงเงินงบประมาณและก็การประเมินความคุ้มค่า2ศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและการจากการเชื่อมโยงพื้นที่3ความพร้อมด้านสาธารณสุข4การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคอินโดจีน5ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและก็การชลประทาน6งานวิจัยและความพร้อมด้านเศรษฐกิจและชุมชน7การรักษาเกียรติภูมิและมาตรฐานสากลและก็สุดท้ายข้อที่8แนวคิดการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การกระจายความเจริญครับอันเนื่องมาจากพออนุมัติครม.เดิมอ่ะพี่ไพศาลให้อำเภอคงอ่ะเขาก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือผู้ประกอบการนะเขาทำรีสอร์ททำเกสต์เฮาส์ทำที่พักทำสถานที่อะไรของเขาเพื่อจะพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนอำเภอคงและอำเภอใกล้เคียงแต่พอมติครม.กลับบอกว่าอำเภอคงถ้าดูแล้วเนี่ยมันจะไม่คุ้มกับการลงทุนและที่สำคัญพอหลังงานมันเสร็จอ่ะมันจะไม่ได้รับการไปเยือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนที่เชียงใหม่อ่ะพี่ไพศาล
1: เชียงใหม่มันอยู่ในเส้นทางจากตัวเมืองจากศูนย์กลางไปไม่ไกล
0: ไม่ไกลพอเราไปเชียงใหม่เนี่ยนอกเหนือเราจะไปดอยสุเทพเอ๊ะถ้าอยู่ในเมืองอยากจะไปตรงไหนดีนะก็เนี่ยไปสวนราชพฤกษ์เดิมที่เขาเคยจัดพืชสวนโลกฮะซึ่งอำเภอคงเขาก็หวังอย่างนั้นนะแต่ว่าทางผลการศึกษาความคุ้มค่าการลงทุนเขาบอกว่ามันจะไม่เป็นเหมือนที่เชียงใหม่พอจบแล้วมันจะจบเลยแล้วมันจะล้างผู้คนไปเยือนมันทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาวแต่ถ้าย้ายมาปากช่องปากช่องนี่คนไปอยู่แล้วในแต่ละปีฮะก็จะทำให้ไอ้พืชสวนโลกที่มันคงอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะได้รับการไปเยือนเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจมันก็ยังจะโตต่อเนื่องไงพี่เบสาน
1: อ
0: ันนี้ความคิดออกเป็น2ฝ่ายแล้วไอ้ฝ่ายที่เขาคัดค้านบอกว่าอ้าวก็คุณอนุมัติมาแล้วลงทุนไปแล้วบางส่วนความเจริญให้อำเภออื่นบ้างสิอย่าเพิ่งปากช่องอย่างเดียวคุณไปเอื้อให้กับนายทุนในปากช่องบางรายหรือเปล่าไงฮะ
1: การอธิบายมันก็น้อยไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ควรจะยอมรับความจริงแล้วถ้าขอโทษได้ก็ต้องขอโทษ
0: ครับ
1: จะเป็นนายกหรือจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะก็ตาม
0: ครับ
1: ผมว่าก็ควรจะไปโค้งแบบย่อเลยนะหรือว่าย่อ
0: ว่าย่อเลยใช่ไหมฮะ
1: ว่าย่อมากมาก
0: ครับ
1: ขอโทษพี่น้องชาวอำเภอคงแล้วก็อำเภอใกล้เคียง
0: ครับ
1: ที่คิดว่าจะได้งานนี้มาสร้างมิติใหม่ให้กับพื้นที่อำเภอคงและพื้นที่ใกล้เคียงเขานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยวาดฝันให้เขาไง
0: อ่าฮะ
1: ในสมัยรัฐบาลลุงตู
0: ่ครับ
1: รัฐบาลลุงตู่ก็คงไม่ได้ตัดสินใจเองหรอกก็มีข้าราชการประจำมีนักการเมืองก็มาช่วยกันคิด
0: มีผลสาว
1: ว่าจะได้นำความเจริญความรุ่งเรืองเข้ามาในพื้นที
0: ่ครับ
1: ที่ห่างไกล
0: ครับ
1: มีการลงทุนเข้ามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรัฐเองก็จะไปลงทุนเพื่อให้มันเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนมาท่องเที่ยว
0: ครับ
1: เหมือนที่แม่เหียของเชียงใหม
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็มีไอ้สิ่งที่มันคือมันจบงานแล้วมันก็จะมีพวกไอ้สิ่งปลูกสร้างหรือว่าสถานที่สวนดอกบงดอกไม้สวนต้นไม้อะไรต่าง
0: ครับ
1: เพราะมันจะทำไอ้พวกนี้มันจะต้องปลูกต้นไม้ไม่ต้องปลูกทำสวนดอกบงดอกไม้ด้วยนี
0: ่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็สร้างโครงอาคารที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของงานน่ะ
0: ครับ
1: ก็จะเอาได้เอาไว้ไปดึงดูดก็พูดกันสนิทดีอ่ะเอาพอมาวันนี้กลายเป็นพูดอีกอย่างบอกไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้มนะฮะ
1: ในขณะที่วันหนึ่งอ่ะบอกว่าเออดียังไงก็ต้องลง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: คุ้มไม่คุ้มไม่รู้อ่ะแต่ยังไงก็ต้องลงเพื่อทำให้มันคุ้มในระยะต่อไป
0: แล้วคนเขาดีใจไปแล้วไง
1: ใช่
0: คือในอนาคตถ้าไม่คุ้ม
1: ทางเศรษฐกิจไม่ใช่ดีใจธรรมดาหรอกเขาโค่นป่าไปแล้ว
0: ครับอ๋อถากถางไปแล้วฮะ
1: ไอ้มันเป็นป่าสัตว์มันเป็นสวนป่าสาธารณะไอ้พื้นที่ตรงนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ที่จะทำอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่พอนะต้องซื้อที่เอกชนก็เห็นว่ามีหลายคนก็ไปจองเอาไว้หมดแล้วล่ะเตรียมไว้ขายให้รัฐ
0: ครับ
1: รู้อยู่ที่มันติดกับที่จัดงาน
0: อ่ะราคามันขึ้นแน่นอน
1: ราคามันขึ้นแน่นอนก็ซื้อไว้ดักล่วงหน้าก่อนหน้านี้พอสมควรอ่ะ
0: โอ้เขาเดาทาง
1: รัฐบาลก็ต้องการงบประมาณไปซื้อเพราะต้องใช้600กว่าไร
0: ่ครับ
1: ไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรเนาะโคหนองลังกา
0: หนองลังกาครับ
1: มันเป็นเดิมมันเป็นป่ามันเป็น
0: ชุมชนอย่างเงี้ย
1: ป่าชุมชน
0: ครับ
1: ก็มันก็เป็นต้นไม้ก็ไม่ใช่ไม้ใหญ่หรอกแต่ว่ามันก็เขียวขจีดีตอนนี้มันก็ตัดซะเห็นมองไปไหนก็แดง
0: ก
1: ็มีแต่ลูกรังหินแดงเถื่อนไปหมด
0: เคยไปดูที่เชียงใหม่นะพี่ไพศาลเดินเพลินจริงๆนะฮะสวนแต่ละประเทศที่เขาจัดนะสวนญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะฮะสวนไทยเป็นแบบนี้สวนแต่ละประเทศเป็นแบบนี้โอ้ละลานตาคือมันคือระดับโลกที่จะไปลงในพื้นที่แล้วคนจะต้องไปเยือนแน่นอนนะฮะจะช้าจะเร็วเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าพอหลังจากงานไปเนี่ยชาวบ้านเขาก็คงจะมองว่าเอ้าในบอกว่าไม่คุ้มค่าพอหลังจากงานคนจะไม่มาเยือนคุณก็เอาโครงการอื่นๆมันลงสิเพื่อให้กระตุ้นการท่องเที่ยวให้มันต่อเนื่องเหมือนเดิมมันทำได้อยู่แล้วไงฮะ
1: ครับคือมันต้องผมนี่แหละเชิญตัวแทนภาคประชาชนของอำเภอคงของทุกอำเภอที่เขาคิดว่าเขาจะได้รับอานิสงส์นะ
0: ครับ
1: มาส่งตัวมาแต่ทั้งหมดก็ไม่ไหวรับไม่ไหวก็ส่งตัวแทนมาสักพันคน 2,000 คนหรือว่าจะเท่าไหร่ก็ได
0: ้ครับ
1: 500 600หรืออะไรก็ได้มาเนี่ยแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าต้องไปขอโทษเขาอะแล้วก็ชี้แจงเลยว่ารัฐบาลไม่มีตังค์แล้วเดิมคิดว่าพอจะมีแต่ตอนนี้มันไม่มี
0: อันเนี้ยมันคืออะไรรู้ไหมพี่ไพศาลถ้าเทียบเคียงกันเนี่ยอันเนี้ยก็คือเรื่องของโครงการซื้อความสำเร็จนะฮะทางที่ปากช่องมันสำเร็จแน่นอน
1: คือมันไม่มีตังค์แล้วจะต้องไปใช้ทุ่มงบประมาณไปแล้วมันก็ยังจะต้องไปทำถนนหนทางระบบขนส่งที่พักเอกชนเขาทำ
0: ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะ
1: คุณรงค์พูดตรงๆนะมันก็ต้องอย่างน้อย3ดาว4ดาวอ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้รีสอร์ทมันก็โอเคก็มีไปแต่ระดับ3ดาว4ดาวมันต้องมี
0: ต้องใช่ครับ
1: เพราะมันต้องมีแขกประเภท VIP แขก
0: ไปพัก
1: กระเป๋าหนักที่ก็ต้องพักอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันรัฐบาลจะเป็นลงหรือเอกชนจะเป็นลงอ่ะใครจะเป็นลงเอกชน
0: อ
1: ่ะ
0: งานกี่เดือนเองอย่างเงี้ยหลังจากนั้นแล้วเราจะเป็นยังไงล่ะโรงแรมของเรา
1: ประมาณ3เดือน6เดือน
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นต้องอยู่กันไปเป็น10ปีอ่ะ
0: จะไปยังไงใช่มั้ยฮะ
1: เราแน่ใจว่าการท่องเที่ยวจะบูมจะขึ้น
0: ครับ
1: มันมีอะไรอำเภอคงมีถ้าไม่มีพืชสวนโลกแล้วมันมีอะไรที่อยากจะไปชมเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตเนี่ย
0: ฮะ
1: ผมยังนึกไม่ออก
0: ใช่ครับใช่ครับเขาคงมีแต่ว่ามันไม่ติดระดับที่คนนึกชื่อได้อะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเขาที่จะต้องไปเยือนไปยนให้ได้แต่ละวันที่ก็จะไปโคราชเนี่ยใช่ไหมล่ะครับหลายคนก็พักผ่อนที่ไหนดีไปไหนเอาไปปากช่องดีกว่าเนี่ย ใช่ไหมรีสอร์ทสวยโรงแรมดี
1: มันประตูเมือง

0: เมืองสู่อีสานมันประตูสู่โคราชนะ
1: ครับครับ
0: ประตูของภาคอีสานใช่ไหมแต่ก่อนที่ไอ้ถนนบายพาสจะสร้าง
1: ครับ
0: เราต้องเข้าตัวเมืองปากช่อง
1: ปากช่องก่อนใช่ครับ
0: มันจะขึ้นเขาจะขึ้นเลยประตูสู่อีสานเนี่ยผมจำได้
1: คร
0: ับ ครับ

0: รโมทประเทศไทยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะโปรโมทแต่อะไรฮะภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่กรุงเทพใช่ไหมครับคนแทบจะมายืนกันชนิดที่ว่าไม่มีเท้าที่จะเอาขึ้นมาเกาแล้วลงไปไม่ได้แล้วคนอื่นมาเหยียบแล้วนั่นไปหมดเราก็เลยรณรงค์เที่ยวเมืองรอง55จังหวัดแต่ก็ยังไม่ได้ผลเช่นเดียวกันครับย่อมาเนี่ยเป็นระดับจังหวัดเนี่ยอันนี้มันควรจะกระจายอำเภอรองบ้างนะฮะอันนี้มันคืออำเภอหลักปากช่องยังไงทั้งปีคนเข้าไปอยู่แล้วครับไม่มีขาดทุนสำหรับผู้ประกอบการที่นั่นเนี่ยอันนี้เขาก็เลยกล่าวหาว่าเนี่ยรัฐบาลซื้อความสำเร็จอีกแล้วถ้าเป็นกีฬาก็คือเราต้องการเหรียญทองเพราะฉะนั้นตัวสำรองไม่ต้องลงเอาตัวจริงลงอย่างเดียวคุณจะแก่คุณจะเท่ายังไงคุณมีชื่อเสียงคุณต้องลงเราจะซื้อความสำเร็จด้วยเหรียญทองเหมือนกันนะครับพี่ไพศาล
1: ไม่ใช่ด้านด้วยเอาลูกครึ่งด้วยทั้งทีมเดี๋ยวนี้เอาลูกครึ่งมาหมดเลย
0: ครับครับ
1: แล้วก
0: ็คือคลื่นลูกใหม่จะขึ้นมาทาบรัศมีไม่มีโอกาสเลยฮะนั่งยาวอ่ะประมาณนั้นนะครับอำเภอที่อยากจะประเทียบรัศมีปากช่องยังไม่ได้ฮะยังนั่งกันยาวอยู่ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมฟังเหตุผลผมพอเข้าใจฟังเหตุผลที่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้านหนึ่งด้วยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณไม่ใช่ให้เหตุผลอย่างนี้นะ
0: ครับครับ
1: ตอนที่คุณเลือกอำเภอคงอ่ะ
0: ครับ
1: คุณได้เหตุผลที่ยากแล้วตอนที่คุณเปลี่ยนมาเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณต้องขอโทษ
0: ครับ
1: แม้ว่าคุณอนุทินคุณสุริยะแต่ก็อยู่ร่วมรัฐบาล
0: ครับ
1: ลุงตู่เนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็มีคุณสมศักดิ์หลุดเป็นคนเดียวอ่ะนั่นนั่น
1: ก็มีส่วนก็มีส่วนเอียวอยู
0: ่ครับ
1: พอรู้พอเห็นอยู่ในครม.นั่งเดี๋ยวครม.อยู่ตอนอนุมัติ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคราวนี้ถ้าจู่ๆอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วก็หักกันอย่างเงี้ยมันก็โอเคชาวบ้านเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เคลื่อนไหวจะเป็นปกติแต่ผมคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอก
0: ก็คุณเลิฟอีทเนี่ยผู้ฟังเราเนี่ยพี่ปิศาจคุยมาแล้วยังใช้งบเท่าเดิมเลยเหรอใช่ครับงบยังเท่าเดิมอยู่ครับแต่ก็ตัดไปแล้วเนี่ยระบบสาธารณสุขมีไฟฟ้ามีโรงแรมรีสอร์ทเพียบอยู่ไม่ใช่ครับ
1: คืองบไอ้เงินที่เตรียมมาไว้เนี่ยคิดว่าพอใช้ได้ถ้าหากนี่เปลี่ยนมาเป็นปากช่อง
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้เงินเท่าที่มีเนี่ยถ้าคิดว่ายังจะยืนยันที่คงอยู
0: ่มันจะไม่พอเนี่ยอ๋อมันต้องลงหมดใหม่
1: ใช
0: ่
1: มันก็เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ไอ้ส่วนงบมันอนุมัติแล้วมันไปตัดไม่ได้มันก็ต้องปัดตาม
0: ก็ต้องใช้ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่กลัวว่าไอ้ที่นั่นนะถ้าต่อยืนเดินต่อที่อำเภอคง
0: มันจะไม่พอ
1: มันต้องเพิ่มคงจะเพิ่มไม่น้อยเลยต้องเพิ่มเยอะ
0: ที่สำคัญเนี่ยเหตุและผลต้องชี้แจงให้คนเขาเข้าใจไม่เข้าใจก็มายื่นหนังสือแบบนี้ครับ
1: อ
0: ยากจะฟังคำอธิบาย
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยมันบางทีมันต้องยอมรับว่าเรามันไม่ใช่แบบจะไปฟู่ฟ้าเลยนะ
0: ครับ
1: มันต้องอยู่แบบจนๆเจียมๆอ่ะพูดตรงๆนะรัฐบาลก็จะต้องจนต้องเจียมไปเรื่อย
0: ครับ
1: ไอ้ประเทศไปฟู่ฟ้าทำนู่นทำนี่จะแจกนู่นแจกนี่นะมันจะยากขึ้นเรื่อย
0: ๆก็บัตรคนจนเนี่ยอยากจะลดก็ประมาณลงไปเอาลงทะเบียนกันใหม่ก็คาดว่าน่าจะตัวเลขลดลงเพิ่มขึ้นนะ
1: ในที่สุดแล้วการเมืองก็จะเสียหายถ
0: ้
1: าไปลดเท่าเขาดาว
0: ครับ
1: ก็ไม่กล้าลดก็ต้องแบกกันต่อไปอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อะไรที่มันจะเสียการเมืองนะก็ไม่กล้า
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา17นาทีครับพี่เพศานครับแหมคุณผู้ฟังคุยถามเข้ามาฮะแล้ววันที่2แล้วเนี่ยตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วพัทยาเป็นยังไงบ้างน้อนะฮะลูกเรือเขาคงกำลังสนุกสนานบนฝั่งเลยหรือเปล่านะฮะไปดูข้อมูลให้แล้วครับก็คึกคักขึ้นกว่าเมื่อคืนนี้เยอะเลยนะฮะแล้วก็บางส่วนตอนกลางวันน่ะเห็นไปเที่ยวปราสาทจัตุธรรมกันเยอะเลยพี่เพศาน
1: เห็นมีข่าวอะไรครับ
0: ไอ้อยู่ตรงไหนตรงนาเกลือป่ะตรงนั้นฮะ
1: ก็ขึ้นไปทางอยู่

0: บางละมุงนะฮะ
1: ครับ
0: อยู่ทางอำเภอบางละมุงถ้ามาจากกรุงเทพก็อยู่ก่อนถึงที่จะถึงเมืองพัทยานะก็เป็นไปได้น่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนาเกลือ
1: เขาคงเห็นจากทะเลมั้งครับแล้วก็สวยดีอยากจะมาด
0: ูพวกเหล่านี้เขาดูข้อมูลอยู่แล้ว
1: หมดแล้วใช่ไหมครับ
0: เขาเห็นข้อมูลมาแล้วล่ะแล้วก็จองให้ซื้อ
1: ครับ
0: ให้กองทัพเรือจับพวกตั๋วเต๋ออะไรให้เขาดูอยู่แล้วล่ะอาจจะมีทัวร์มีอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: เขาคงไม่มาเองหรอกมีทัวร์มีรถพามามีมัคคุเทศก์นำชมมีอะไรต่างๆอยู
1: ่ผมเป็นภาษาไทยสมจริง
0: เขาไม่ใช่มาดุยๆมาหรอกเขาเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว
1: ครับ
0: เขาอยากจะมาชมมาอะไรบ้าง
1: ก็มีรถบริการไอ้ตรงพัทยากลางเลยพี่เบสารพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยเขายื่นโบชัวร์ให้เลยว่าเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจแบบเนี้ยหนึ่งวันสนใจไหมราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ
0: คือทหารเรืออนาวิกโยธินยุคใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะต่างจากยุค GI นะยุค GI เนี่ยมันจะเป็นเด็กหนุ่มเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: แต่ยุคนี้คุณไปดูดิลงจากเรือมาเนี่ยผู้หญิงไม่น้อยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฐานเรือที่เป็นผู้หญิงนาวิกโยธินที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมากิจกรรมจะไปเน้นเรื่องไปพวกบาร์โกโก้ไปกินวงกินเบียร์ต่างเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งอ่ะกลุ่มบางกลุ่มเขาก็ไปหนุ่มๆอะไรเงี้ยเขาก็ไปนะ
1: สาวๆก็ช้อปปิ้ง
0: แต่สาวๆก็ไปช้อปปิ้งบ้างไปสปาบ้างไปนวดบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: นวดไทยอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ไปชมไปอะไรต่างไปก็จะมีกิจกรรมของคุณสุภาพสตรีเขาด้วยมันจะต่างจากยุค GI อ่ะพูดตรงๆนะ
1: ก็ถ้าเรื่องนวดนะเยอะสุดอ่ะพี่เบสารกลางเมืองอ่ะตรงแถวๆประตูน้ำอ่ะครับแล้วก็ไอ้โซนที่จะถึงโรงแรมที่ยาวเหยียดไปจนถึงสวนลุมพินีอ่ะไอ้โซนตรงนั้นนะพี่เบสารที่เป็นอาคาร
0: กรุงเทพเนี่ยเหรอ
1: กรุงเทพเนี่ยใจกลางกรุงเทพเราเนี่ยทุกตอกซอกซอยนะครับพี่เบสารเอาประตูน้ำก่อนนะตรงประตูน้ำในซอยทุกซอยครับลึกเข้าไปทุกอาคารพาณิชย์เขาปรับเป็นสปากับนวดอ่ะโดยเฉพาะนวดเท้าเนี่ยโอ้โหต่างชาติชอบมาก
0: เข
1: ามาก
0: ันที
1: เป็นคันรถเลยพี่เพศาน
0: คือแต่ก่อนยังเป็นมาซื้อไอ้เสื้อผงเสื้อผ้าใช่ไหม
1: ครับไอ้ฝั่งไอ้เสื้อผ้านี่ฝั่งตรงข้าม
0: อ๋อ
1: แต่ว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถัดไปอีกนิดนึงเดินไม่กี่ก้าวเนี่ยก็จะเป็นร้านนวดทั้งหมดเลยนะฮะ
0: อ๋อฝั่งไหนฝั่งตรงข้ามเสื้อผ้า
1: ครับครับใช่ครับ
0: ฝั่งที่แต่ก่อนเป็นบ่อนปอประตูน้ำนะ
1: ฮะใช่ครับใช่ครับกลายเป็นครบรีโนเวทใหม่เป็นสถานที่นวดเท้าแล้วโอ้โหลูกค้านั่งรอกันเต็มไปหมดเลยโอ้ก็แสดงว่าของเราขึ้นชื่อมากนะฮะนวดผ่อนคลายเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยเพราะว่าไปนวดที่อื่นๆนะพี่เวสารเป็นลักษณะของการขยำอะไม่ใช่จับเส้นเหมือนบ้านเราอะถ้าเกิดว่าคนคือติดเรื่องของการนวดเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าพอมาร้านเนี้ยอ่ะคนนี้นวดถูกจับเส้นเราถูกเราขายเมื่อจริงๆเราผ่อนคลายจริงๆกับอีกประเภทหนึ่งที่นี่คนเนี้ยนวดไม่เป็นประมาณนั้นนะแต่ฝรั่งต่างชาติกับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคงมาเจอหมอนวดไทยอ่ะนวดไทยแล้วจับเส้นถูกเขาหายเมื่อยเขาคงติดใจมากครับ
0: ผมนวดไม่ได้ตลอดชีวิตละ
1: ทำไมฮะ
0: พอนวดปั๊บบีบปั๊บเนื้อผมจะมันจะเป็นจะเขียวจ้ำมันผมกินยาละลาย
1: ริ่มเลือด
0: ละลายริ่มเลือดอยู
1: ่ครับ
0: ถ้าไปนวดไปกดไปอะไรเงี้ยโหเป็นจำ
1: ๆช้ำเขียวช้ำเลย
0: ช้ำเขียวช้ำหลายวันกว่าจะหาย
1: โอ้โหหัวไหล่ผมติดไงผมก็เลยเป็นนวดไงพี่เพศานโอ้โหเจอคุณลุงนะฮะท่าทางแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าดัชนีพิฆาตเลยฮะจับผมยกไหล่ขึ้นนะครับยกสูงๆเนี่ยแล้วก็เอานิ้วโป้งของเขาเนี่ยกดเข้าไปในรักแร้เดี๋ยวลุงจะเขี่ยเส้นให้มันจะหายปวดเลยโอ้โหใช่ครับหายปวดทั้งน้ำตาไหลเลยฮะ
0: ก็มีผมเคยมีพรรคพวกที่รู้จักกันเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ชวนไปเชียงใหม่กันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปแม่ฮ่องสอนไปเช้าเย็นกลับกัน
1: ครับฮะ
0: เอานั่งเครื่องบินนกแอร
1: ์อ๋อฮะลงสนาม
0: นะที่ไปเที่ยวเช้าเลยนะ
1: ครับ
0: บินประมาณสัก8โมง9โมงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วมันจะมีเที่ยวเย็นก็คือพูดง่ายๆว่านกแอร์จะมีบินอยู่2รอบเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนคือเช้ากับเย็น
1: ครับ
0: เช้าเนี่ยบินออกไปจากเชียงใหม
1: ่
0: พอไปถึงแม่ฮ่องสอนเนี่ยเครื่องลำนี้ก็จอดรอผู้โดยสาร
1: แล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็บินกลับ
0: ไม่เย็นอ่ะเช้าเลย
1: ครับเช้าอีกวันนึงเลยนะฮะ
0: ไม่เช้าวันในวันเดียวกันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือออกจากสมมติออกจากเชียงใหม่ประมาณสัก8โมงใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ประมาณ8โมงครึ่งไปถึง
1: แม่ฮ่องสอน
0: แม่ฮ่องสอนประมาณสัก9โมงครึ่งก
1: ็
0: ออกจากแม่ฮ่องสอนกลับมาเชียงใหม
1: ่เดี๋ยวฮะแล้วเราไปเที่ยวแค่ชั่วโมงกว่าๆเองเหรอ
0: แล้วก็เที่ยวเย็นเนี่ยมันจะออกจากเชียงใหม่ประมาณสัก4โมงเย็น
1: ไปถึงแม่ฮ่องสอน
0: แล้วก็ไปถึงแม่ฮ่องสอน4โมงครึ่งแล้วก็มาสัก5โมงครึ่งก็ออกจากแม่ฮ่องสอนกลับเชียงใหม
1: ่โอ้
0: เราก็ไปเที่ยวเช้าแล้วเราก็ทำอะไรของเราก
1: ลับ
0: แล้วก็กลับไปเที่ยวเย็นไฟเย็นมันจะอยู่ในตัวเมืองได้ปรากฏว่าไปกันเนี่ยประมาณ 4-5 คนเนี่ยไปเพื่อไปให้หมอนวดเป็นหมอแก่อายุมากนะที่
1: แมวสอนเนี่ยนะฮะ
0: เป็นอาจารย์เลย
1: ครับ
0: มาบรรยายมาสอนวิชานวดในมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: ราชภัฏผมไม่แน่ใจว่าสวนดุสิตหรืออะไรยังไงเนี่ยหรือสวนสุนันทาอะไรเนี่ยนะเขาจะมีหลักสูตรว่าในเรื่องเกี่ยวกับนวด
1: ครับ
0: แล้วเป็นคือต้องจองอ่ะโทรไปจองแล้วก็จะล็อกเวลา
1: ล็อกคิวไว้เลย
0: บินลงมาวันที่3คนนะอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วไปที่บ้าน
1: ครับ
0: ไปที่บ้านเนี่ยเลย
1: โอ้แสดงว่าจริง
0: ผมไม่ได้จองคิวไปผมตามไป
1: ครับ
0: อีก3คนที่เขาจองคิวก็นวด
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังเมตตามาช่วยจับที่บ่าให้ผมนะตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำไม่เรื่องหัวใจ
1: ครับ
0: ยังนวดอะมือเบาไงแล้วแกบอกเลยบอกว่าไอ้ประเภทนวดหนักๆเนี่ยไม่ใช่แน่นอน
1: อ๋อ
0: คือต้องนวดเขาบอกว่าต้องรู้ให้รู้ได้เลยว่าเส้นกล้ามเนื้อเนี่ยคือยังไงแล้วเขาจับด้วยน้ำหนักที่มันดูแล้วมันนุ่มนวลอะ
1: เหมือนเขาเรียนกายวิภาคมาด้วยนะฮะ
0: แต่ว่ามันจะตรงเส้นตรงจุดที่มันเกิดการปวดเมื่อยหรือเกิดเส้นของกล้ามเนื้ออะไรเกิดการบิดตัวเกิดการเกร็งเงี้ยนะคือจะบีบให้มันคลายตัวให้มันอะไรต่างๆมันจะได้ลดการเจ็บปวดหรืออาการบ่าโครงบ่าแข็งอะไรอย่างเงี้ยว่า
1: ครับ
0: แต่นวดให้ผมประมาณสักนาทีไงจับเรารู้สึกว่ามือ
1: ผ่อนคลายใช่ไหมฮะ
0: มือแกเบาแม่ผมสังเกตได้อย่างว่ามือแกเบาแล้วแกบอกผมเลยว่าอย่าไปติดเป็นแค่ว่าถ้ามือแข็งแล้วมานวดให้เราแล้วก็คือเก่งนะแกจะพูดถึงเรื่องแบบนี
1: ้ต้องไล่เส้นถูกด้วยฮะ
0: แกจะเน้นว่าต้องรู้เรื่องของไอ้ตาหนีภาพอะไรต่าง
1: ครับผมเนี่ยไปชิมชาบนดอยแม่สลองนะพี่เพศานแล้วก็เดินขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาปวดขามากแล้วมีร้านอยู่ร้านหนึ่งมีคนนวดอยู่คนเดียวเชื่อไหมว่าคนต่อคิวเป็นสิบฮะเขาบอกว่าคุณไปกินข้าวก่อนเลยไปทานอาหารก่อนแล้วคุณคิวสองทุ่มครึ่งนะอีกคิวนึงอย่างนี้เลยนะฮะวันหนึ่งเขารับแค่ประมาณสักสิบกว่าคนเท่านั้นอ่ะพี่เพศานโอ้แล้วโหหลายคนที่ไปตรงนั้นแล้วก็คุยกันเนี่ยโอ้โหถ้าเราทำธุรกิจแล้วเรานวดเป็นมาเปิดธุรกิจตรงเนี้ยผมว่ากำไรอื้อซ่าเลยฮะ
0: ได
1: ้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีร้านนวดไปเปิดโดยเฉพาะนวดฝ่าเท้าแล้วหรือยังครับบนดอยแม่สลองเนี่ยครับ แต่โอ้โหไปนานมากแล้วร้านสะดวกซื้อขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วอะครับ
0: นี่ผมพยายามจะเซิร์ชดูนะ
1: ครับ
0: ว่าที่แม่ห้องสอนเนี่ยหมอนวดชื่อดังอะไรชื่ออะไร
1: ครับ
0: ดูแล้วไม่คุ้นชื่อหมอคนเนี้ยชื่อหมออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ชื่อจะเป็นชื่อไทยๆนะชื่อแบบชื่อคนเหนือ
1: ครับ
0: แต่จำไม่ได้นานมากแล้วเป็น10ปีแล้ว
1: ครับ
0: นะเป็น10ปีแล้วที่เคยขึ้นไปเจอกัน
1: เป็นอาจารย์เลยเหรอครับ
0: ก็ฟังคุยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แกนวดให้กับนั่นไปแล้วก็นั่งแกนวดไปก็คุยแล้วก็นั่งฟังกันไปไง
1: ครับ
0: ดูแกนวดเป็น บอกกันอย่างที่เรียนนะก็คือมี3คนเนี่ยคนนึงก็ใช้เวลาประมาณคนละชั่วโมง
1: ครับนะครบ3คนก็เครื่องบินมาพอดี
0: นะก็สั่งข้าวเคอะไรมานั่งกินเลยที่บ้านน่ะ
1: ครับ
0: มีแกก็จะมีลูกน้องลูกน้องอะไรเงี้ยแกจะกินอะไรก็บอกมา
1: ครับ
0: เดี๋ยวเด็กมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อมาให
1: ้โอ้โหนี่แสดงว่าดังจริงนะนั่งเครื่องไปนวดเลยนะครับเนี่ย
0: นั่งเครื่องไปนวดเลย
1: ครับดูเรื่องอื่นกันบ้างครับบอร์ดกสทช.ที่พี่เบสารเดาเมื่อวานเนี้ยตรงเป๊ะเลย
0: นะ8ครั้งนี้รอบที่8ใช่ไหม
1: ล่มครับวันนี้ก็ล่มฮะครับล่มเป็นรอบที่8แล้วครับสำหรับแต่ว่าวันนี้ประธานคุณหมอสรณะไม่เข้านะ
0: ไม่เข้าแล้วยังไงแล้วจะไปล่มทำไม
1: ครับก็น่าจะเข้ากันไม่ครบไหมฮะ
0: เพราะว่าอีกอะไรทั้งสามท่านอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกเลยว่าถ้าหมอสรณะไม่เข้ากรรมการที่เหลือพร้อมที่จะประชุม
1: ฮะ
0: แต่ที่แสดงว่าหมอสรณะไม่เข้าแล้วคนอื่นก็
1: ไม่มาด้วย
0: ไม่มาประชุมด้วยองค์ประชุมไม่ครบอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: โหแล้ว
0: จะเป็นใช่อย่างนี้นะ
1: ก็วาระก็ค้างตึงอยู่เป็นโอ้โหจะเกือบจะ200อย่างไปแล้วนะฮะ170 180แล้วเนี่ยครับก็คือวันนี้นะฮะการประชุมบอร์ดกสทช.เนี่ยนะครับล่มเป็นครั้งที่8นะฮะเกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบฮะล่าสุดประธานเองก็ติดภารกิจครับก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะคุณหมอสรณะใบบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.วันนี้ท่านติดภารกิจขอเลื่อนประชุมออกไปเป็นวันที่9ฮะก็คือ9กันยายนนี้ก็วันนี้บรรยากาศหน้าห้องประชุมของสำนักงานกสทช.เนี่ยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมห้องประชุมตามวาระปกติซึ่งเริ่มประชุมกันตอนบ่ายโมงครึ่งจนเวลา10
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: มหานครรอบทิศมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศช่วงนี้เนี่ยก็อยู่กับเราสองจอดีเจก้วยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับดีเจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับคุณผู้ฟัง
2: อยู่กับเรา90กว่าท่านจะ100
3: แล้วเองมาเลยวันนี้รายการไปหมดเลยนะครับ
2: เวลามาช่วงมหานครรอบทิศคุณปุญญวัฒน์ต้องมาเลยนะฟังจากอุบลราชธานี
3: ครับผม
2: นี่นะคะ
3: วันนี้พี่ศศิมาสวัสดีนะครับ
2: คุณโจเรายังบอกว่าอยากให้รัฐบาลปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจังให้มันหมดไปเลยนะโอ้โหมันก็ยากเนาะ
3: ใช
2: ่
3: คุณเขหรือคุณเกนะครับพี่ศศิมาพี่ทองคำสวัสดีนะครับนะฮะพี่แล้วแต่บางศักแก้วนะครับพี่สีวัยส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับโอ้พี่แทนนะครับนะครับคุณพิทยาฟังประจำนะครับชอบจากลุงบ้านทุ่งลุงนะขอบพระคุณนะครับนะฮะพี่นันอสังหาบ้านสวนสวัสดีครับพี่กวยจันนะครับจันหายไป ไม่น้อยนะครับ85ไอ้อันนี้ข่าวไหน85ไม่น้อยนะครับหรืออะไรเข้ามาถึงอะไรเออนะอ่ะไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวว่ากันต่อทุกท่านนะครับมาลุยกันต่อ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันเนี้ยอยากจะเล่ามากมากเลยนะคะในท่ามกลางที่เรามีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องของบริจาคให้วัดอะไรเงี้ยกลับมีครอบครัวหนึ่งโด่งวันเนี้ยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยเขาโพสต์อนุโมทนาบุญให้กับครอบครัวของคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษมและครอบครัวบริจาคที่ดิน90ไร่ในเขตบางขุนเทียนให้ดงไทยมูลค่าที่ดินเท่าไหร
3: ่บางขุนเทียนเหรอ
2: 90ไร
3: ่90ไร่
2: ใช่
3: โ
2: อ้เลยกรุงเทพฯนี่ตอนนี้ก็ทางถนน82
3: 90ไร่900ล้าน
2: น่ะเออเนี่ยก็ใกล้เคียง
3: ไร่ละ10
2: 1,000 กว่าล้านเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่นะคะบอกว่าเริ่มต้นก้าวใหม่สู่อนาคตการรักษามะเร็ง2กันยายนจัดพิธีบวงสรวงณพื้นที่ก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเดินหน้าสู่การก่อสร้างอย่างเป็นทางการนะคะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความเมตตาของคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษมและครอบครัวที่บริจาคที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งรองรับความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้นนะคะพร้อมกับยกระดับการรักษาการวิจัยและวิชาการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลค่ะก่อนเนี่ยพื้นที่ก่อสร้างอยู่ที่บางขุนเทียนแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนนะคะพี่ก็โหทำธุรกิจอะไรรวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากรู้มากเลยก็ปรากฏว่าโอ้โหครอบคุณอุไรศรีคนึงสุขเกษมเนี่ยนอกจากบริจาคที่ดิน90ไร่ที่บางขุนเทียนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยบริจาคนะที่ต่างจังหวัดจำจังหวัดแม่ไม่ได้แม่น100กว่าไร่อ่ะให้กับกรมการแพทย์แล้วนอกจากนี้ก็ยังบริจาคให้กับสถานศึกษามาตลอดนะเออเป็นแบบมูลค่าเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยอ่ะเออเขาบอกครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีแบบคล้ายๆเป็นมรดกตกทอดมีที่ดินเยอะอ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะเอาไว้กับตัวเองเนาะ
3: สุดยอดอนุโมทนาบุญ
2: สุดยอดมากๆเลยเนาะเออแบบ
3: 90ไร่นะพี่
2: 90ไร่นี่90ไร่บางขุนเทียนแต่ก่อนนั้นนี่ก็บริจาคที่ดิน100กว่าไร่ที่ต่างจังหวัดจำจังหวัดไม่ได้เหมือนกันก็อยากรู้ว่าครอบครัวนี้บางทีนึกว่าเป็นครอบครัวทำปรากฏว่าก็ไม่ได้แบบแสดงว่าไม่ได้มีโปรไฟล์หรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่รู้ว่าเป็นคุณป้าที่ชอบบริจาคเรื่องการศึกษาเรื่องของการแพทย์มาโดยตลอดเลยมีลูกก็อยู่กับลูกเป็นอาจารย์อ่ะอาจารย์เกี่ยวกับการศึกษาอย่างเงี้ยดีมากๆขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
3: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: คนใจบุญใจดีก็ดีใจหายนะครับเห็นคนใจร้ายเนี่ยนะฮะแม้แต่สุนัขเนี่ยยังจับไปโยนทิ้งน้ำได้นะฮะที่ปราจีนบุรีตอนนี้เขากำลังผวากันนะพี่
2: เป็นยังไง
3: หมาหายไป7ตัวนะครับ
2: 7ตัวแล้วไปไหนอ่ะ
3: ยังไม่รู้ชะตากรรมของน้องหมาพวกนี้เลยแต่ที่แน่ๆ มีซากหมูลอยน้ำมาเออก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครับสี่หมู่ในอำเภอประจันตคามของปราจีนบุรีนะครับกำลังสงสัยว่าเอ๊นะหมาของพวกเขาที่หายตัวไปอย่างน้อยเนี่ย7ตัวละภายในเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเออนะน่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าที่มาขโมยหรือมาทำร้ายน้องหมาของพวกเขามีเจ้าของคนนึงประกาศตามหานะครับมีรางวัลเหมือนนำจับเลยอ่ะนะครับใครเจอนะครับจะให้เงินสินน้ำใจตัวละ 5,000 บาทหมาเขาหายไป2ตัวชื่อว่าเจ้าดำดงกับเจ้าจัมโบ้นะครับยังไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือเป็นซากแล้วแม้ว่าใครเจอว่ายังเป็นซากเขาก็ยินดีจะให้ขอให้แจ้งมาเนี่ยคนรักหรือว่าคนเลี้ยงอ่ะนะพี่เนาะ
2: ค่ะ
3: โอ้โหยังไงเนี่ยก็ขอให้เห็นร่างอ่ะถ้าเกิดว่าจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วจริงๆอ่ะนะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบดูนะครับเขาบอกว่าห่างจากหมู่บ้านที่สุนัขหายเนี่ยไปสัก 3-4 กิโลเนี่ยมันจะมีพื้นที่นะครับที่น้ำเนี่ยนะฮะเจิ่งนองนะเป็นซากหมูขนาดใหญ่เจอซากหมูขนาดใหญ่นอนตายอยู่ที่นั่นด้วยแต่ยังไม่เจอซากสุนัขนะครับเจ้าของสุนัขบอกแปลกมากมันไม่เคยหายไปแบบนี้นะหมาของพวกเขาเนี่ยนะครับนี่หายไปหลายวันแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาก็เลยกลัวว่าคงจะไม่ปลอดภัยแล้วล่ะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเคยมีนะสุนัขเนี่ยถูกจับใส่กระสอบแล้วโยนทิ้งน้ำลอยมาอย่างเงี้ยก็มีก็ตามจับไม่ได้ว่าเป็นฝีมือใครนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศเตือนผ่านทางสังคมออนไลน์แล้วให้เจ้าของหมาระวังหมาของตัวเองแล้วก็ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเจอบุคคลหรือว่าคนที่มีพฤติกรรมจะเข้ามาทำร้ายสัตว์เนี่ยขอให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าหมอนี่แหละที่ทำให้หมา7ตัวในหมู่บ้านหายไปนะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นะคะนี่หมอปากแซบหมอปากแซบเขาบอกว่ามีหมอปากแซบมีหมอคนหนึ่งเนี่ยด่าคนไข้ดูถูกด้วยด้อยค่าการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาล30บาทนี่ไปออกรายการโหนกระแสบ้างหมอปากแซบคนหนึ่งเขาไปรักษาแล้วก็ไปด่าเขาไงว่าไปรักษาทุกไปด้อยค่าไอ้30บาทว่าไม่มีคุณภาพยาที่เขาให้มาเนี่ยเป็นยาแบบเกรดห่วยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ถึงมือแพทยสภาแหละนะหมอปากแซบคนเนี้ยถึงมือแพทยสภาแล้วเขาบอกว่าที่ไปด่าคนไข้แรงมากเลยเนี่ยวันนี้ทางพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลยค่ะที่การแพทยสภาบอกว่ารับรู้และติดตามข่าวนี้แหละที่เขามีการพูดกับผู้ป่วยเนี่ยนะมากอย่างมากเลยเนี่ยคนสนใจเพราะว่าไปกระทบกับความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวโดยตรงเลยนะคะเลขาธิการแพทยสภาเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนป่วยเนี่ยเมื่อไปหาหมอก็จะต้องกังวลนะกลัวอารมณ์เปราะบางคุณหมอก็ให้ความสำคัญนะคุณหมออิทธพรเนี่ยบอกว่าการสื่อสารแล้วการปฏิบัติต่อผู้ป่วยสำคัญนะดงบางทีแบบเราเจอหมอเนาะที่เขาคุยกับเราดีเขาหมอลูกเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ดีนะความรู้สึกก็จะให้ไว้วางใจไม่ใช่ว่าไปด่าไปทออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะใช้สิทธิ์การรักษาแบบไหนเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐเนี่ยไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย
3: ์
2: คือการสื่อสารพูดคุยกันเนี่ยจะต้องให้เกียรติแล้วก็เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันด้วยจะโกรธจะอะไรยังไงก็ตามเนี่ยคุณหมอว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพหรือไม่ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยก็ต้องดำเนินการนะคะเนี่ยมีหลักจริยธรรมของทางการแพทย์บอกว่าข้อ7เนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแล้วก็มีข้อหนึ่งบอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นก็เมื่อกี้ก็ดูเขาก็ว่าไม่รู้ว่ายังไงบ้างแต่คงจะคือเขาบอกว่าแรงเหมือนกันนะเนาะไล่ไปทำนู่นทำนี
3: ่
2: พี่ก็ดูในนั้นข่าวนี้เขาว่ายังไงบ้างด่าเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไล่โทรคุกคามไล่ให้ไปขายตัวด้วยมีงี้ด้วยเหรออืม โอ้โหตายอย่างงี้เดือดกันไปหมดเลย
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7นะครับไปตรวจสอบนะครับเรื่องของการของงบประมาณของประเทศภาษีของพวกเราทุกคนนี่แหละนะครับถูกนำไปใช้ถ้ามันเป็นประโยชน์เนี่ยนะฮะก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าที่มุกดาหารเนี่ยมันถี่ไปไหมของงบไปตั้งเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์9,900,000 บาทนะครับไปติดตั้งเสาไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด50 วัตต์นะฮะพร้อมฐานเสาที่เป็นเข็มเหล็ก148 ชุดปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยทียิปนะฮะเขาลงข้อความเอาไว้ครับพี่เขาบอกว่าตามชื่อเขาแหละมันทียิปเกินไปไหมเนี่ยมันต้องตั้งติดกันขนาดนี้เลยเหรอราคาเสาต่อชุดนะเฉลี่ยออกมาก็จะตก 66,900 บาทนะครับใช้งบประมาณ9,900,000เนี่ยแต่ถ้าตีเป็นเสาเนี่ย 66,000 มันเลยติดกันทีนะครับเขาบอกอย่างเงี้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่ากับเงินเกือบ10 ล้านงบประมาณแผ่นดินที่สูญเสียไปเดี๋ยวต้องให้หน่วยงานเนี่ยนะครับมาตรวจสอบนะว่าราคาต่อชุดเนี่ยแพงเกินจริงไหม2ระยะห่างระหว่างเสาเนี่ยมีการคำนวณทางวิศวกรรมไหมว่ามันต้องกี่ร้อยเมตรต้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความสว่างที่มันเพียงพอ
2: ค่ะ
3: ในความรู้สึกมองด้วยสายตาเนี่ยมันถี่ไปแต่ก็ไม่รู้ล่ะถ้าทางนะหน่วยงานเนี่ยนะฮะเขายืนยันหรือเขามีข้อมูลทางวิชาการได้ว่ามันต้องติดแบบนี้เพื่อความปลอดภัยอุบัติเหตุมันจะลดลงโน่นนี่นั่นอะไรเอ้าก็ว่ากันมานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยนะครับที่มุกดาหารนะครับบอกว่าโครงการที่เป็นประเด็นนี้นะฮะมันเกิดก่อนที่นายกคนนี้จะมารับตำแหน่งแต่ในมุมมองของตนเองเนี่ยก็คิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะเอายิ่งทีมันยิ่งสว่างอุบัติเหตุมันก็น่าจะน้อยลงนะมันไม่เปรียวเหมือนเมื่อก่อนผู้คนก็ไม่โดนลักวิ่งชิงป้นเอาไม่รู้ละหน่วยงานราชการเขามองแบบนี้เขามองว่าติดตั้งเสาเยอะๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอุบัติเหตุไม่ค่อยมีเหตุร้ายเกิดขึ้นถึงว่าขอไปเพียบเลยฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: เมื่อวานที่เราบอกว่าขวัญอุษามณีใช่ไหมไปเป็นพยานให้กับคดีแตงโมเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่อยู่ในคดีนี้แซนมีแซนกับกระติกเน
3: า
2: ะแซนนี่ชิลมากเมื่อวานกระติกเขาก็ชิลนะแซนก็แซนวิสาพัฒน์ใช่ไหม
3: คร
2: ับ ก็ชิลเหมือนกันนะก็นี่แหละทางด้านของแซนวิสาพัฒน์ก็โพสต์คลิปล่าสุดเลยไปเลี้ยงนกเลี้ยงไก่แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าไปดูไปฟังอะไรกันมาก็อย่าลืมคิดวิเคราะห์กันด้วยนะคะเชื่อคนง่ายระวังเป็นเหยื่อ call center นะ เป็นห่วงค่ะ
3: เธอแสบเมื่อก่อนแสบ
2: แ
3: สบอย่างนี้ก
2: ็แสบเหมือนเดิม
3: แสบอย่างนั้นนะ
2: แสบระวังนะจะเลยระวังเป็นเหยื่อ call center นะเป็นห่วงค่ะ
3: เปิด
2: แล้วก็ยังบอกเลยว่าชาวเน็ตรู้ไปดูละครสังกัดบ้านพระอาทิตย์มาแล้วไม่อินจนมาแซะชาวบ้านนะคะฉันก็อยู่บ้านเลี้ยงนกเลี้ยงไก่เนาะไม่แซะกันนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลยจ้า
3: เ
2: มล่าหน้าตาสดใสนะแต
3: ่คือทางนู้นเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเรือลำคุณแตงโมเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเลยด้วยซ้ำ
2: นั่นแหละ
3: ไ
2: ม่แต่พี่ก็นึกนะดงถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเลยแล้วทางตำรวจเนี่ยมันจะมันทำให้เขาลงคดีไปขนาดนั้นได้ไงดงถ้ามันไม่มีอ่ะ
3: มันเรือลำนั้น
2: ลงกันไปไม่เลยหรือบอยหรือใครที่ว่าไปออกไปเรือตกยังไงตกแตงโมตกยังไงนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยขนาดนั้นน่ะมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะทางคดีความเนี่ยตำรวจทำคดีความที่มันไม่จริงเนี่ยหรอโอ้ยแต่ก็ไม่แน่นะก็ไม่รู้สิก็รอต่อไปแล้วกันบ้านพระอาทิตย์เนี่ยถูกแซะอย่างนี้เป็นไงบ้างล่ะโอ้โหเพราะถูกแซะอย่างแซบแหละแซบ
3: จบตอนจบนะครับ
4: มหานครรอบทิศ
1: ดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
5: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
8: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
7: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
9: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
10: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบัตรประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
11: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
12: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
11: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
12: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
11: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
13: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
11: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
0: หานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
3: ก็อันดับ5นักทายนะครับพี่ลำพึงสวัสดีนะครับพี่ดาบอกว่าโอ้ยในห้างมันก็ป้นกันสว่างจะตายร้านทองก็สว่างถ้าถนนสว่างทำไมถึงจะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้นะเข้าใจเปรียบเทียบนะพี่นะนะสรุปว่ายังไงพี่นารู้สึกว่ามันถี่เกินใช่ไหมเสาเนี่ยมันเปลืองภาษีเราใช่ไหมนะครับพี่บุญชนกบอกสัญญาณแย่เลยวันนี้ฝนตกเหรอครับสวัสดีพี่สุมิตรนะครับพี่สุครีมนะครับฟังจากแพร่ทุกวันเลยขอบคุณนะครับรอฟังอยู่นะครับนะฮะคุณอุดฟาร์มใช่ไหม
2: ยังไม่คิดที่ชมเราสองคนใครลองเลยขึ้นไปดิ
3: มันเยอะจนไม่รู้จะอ่านยังไงแล้วครับพี
2: ่
3: คุณยวัฒน์ก็บอกเล่าข่าวดีมากเลย
2: โอ้โห
3: แต่ถ้าไม่เล่าจะดีกว่า
2: เรื่องเล่า
3: ทำไมทหารถึงห้ามเข้าซอย6ซอย7
2: ก็มันเป็นของเอกชนใช่ไหมล่ะมันแคบใช่ไหมล่ะ
3: ไม่เขาบอกว่านี่ไงเขาบอกว่าเป็นบาเบียที่พัทยา
2: ก็เป็นบาเบียแหละ
3: แล้วก็
2: มันแค่เป็นของเอกชนด้วยดูแลมันทั่วถึงนี่พูดอย่างเป็นทางการ
3: แล้วก็
2: พูดอย่างเป็นทางการ
3: ภาพลักษณ์มันไม่ดีไปเนี่ยมันก็จะมีสาวๆมาว่าโอ้ยูยูคอมออนยูมายู
2: ท่าทางเธอได้มากเลยนะเธอ
3: ดึงมากด
2: เออ
3: นี่เลย
2: โอ้หัวล้อเสียง
3: ซอยเขาจะแนวแบบฮาร์ดคอร์หน่อยพี่พจรินทร์แต่เขาจะนอนแบบว่าถ้าพี่เข้าไปเนี่ยนะเขาจับเอาหัวกรอกดได
2: ้อย่างฉับพลันเลยไม่ทันได้อะไรหายใจไม่ออกเลยนั่นน่ะ
3: จะน่ารักตอนนั้นเขาจะน่ารักหน่อย
2: แหมเขาก็ไปเที่ยววัฒนธรรมก็มีดอง
3: ใช่ใช่ใช่นะมาที่นะครับเพื่อนบ้านกันแท้ๆนี่วันนี้คุณป้าครับไปแจ้งความเพื่อนบ้านมันขโมยไก่ชนตัวโปรดของฉันไปอ่ะแล้วจับไปเชือดคอเตรียมต้มเป็นเมนูเด็ดต่อหน้าต่อตาฉันเลยเออเอาไก่ชนนี่ก็ต้มกินได้เหรออ๋อนะครับคุณป้านะครับอายุ68ปีชื่อว่าป้าจันเพ็งนะครับไปแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีนะว่าถูกในบอยโอ้โหรุ่นลูกเลยนะอายุ38นะเพื่อนบ้านนะครับบุกเข้ามาขโมยไก่ชนเพศผู้อายุ2ปีชื่อว่าเจ้าประดูนะฮะขโมยไปยังไม่พอยังจับถอนขนนะเตรียมชำแหละป้านี่ไปเห็นมากับตาเลยสงสารมันมากก็เลยมาแจ้งข้อหานะครับลักทรัพย์ผู้อื่นป้าบอกว่าไก่ตัวเนี้ยสามีซื้อมาตั้ง 5,000 เลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์จู่ๆนะฮะในบอยเนี่ยบ้านตรงข้ามมีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อยหน่อไม้ที่ฉันปลูกไว้หลังบ้านเนี่ยมันเอาไปประจำแต่ไม่คาดคิดเลยมันจะกล้าเอาไก่ฉันไปแล้วก็เอาไปฆ่าดูดิพี่ตอนนี้เหลือแต่ตัวขนหลุดหมดเลยตายแล้วอ่ะ
2: ไก่ก็ไม่ได้อ้วนไม่ได้อะไรเลยนะ
3: ไก่ชน
2: ไก่ชน
3: เพียวนะ
2: เออเพียวดูน่องเห็นไหมน่องเพียวเลย
3: ป้าเพ็ญบอกตอนไปถึงนะมันกำลังลมควันเลยอ่ะเออได้กลิ่นเลยเข้าไปดูก็เลยถามว่าทำอะไรเนี่ยบอยบอกกอไฟเฉยๆก็เลยรีบไปดูในกระสอบเออมันวางกระสอบอยู่อันใบนึงนะครับไปดูนั่นแหละนะไก่ก็อยู่ในนั้นนี่แจ้งความแล้วครับ
18: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อันเนี้ยมันจะฮาหรือจะผวาดีมันเป็นไปได้แต่เรื่องนึกว่าภาพ AI มันเป็นภาพหนู2ตัวมันยืนมันอย่างนี้เลยแล้วมันกำลังชกกำลังต่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รถไฟใต้ดินที่ลอนดอนประเทศอังกฤษโอ้โหคนที่กำลังไปโดยสารรถไฟฟ้าใต้รถไฟใต้ดินเนี่ยเห็นก็จิบกล้องมาถ่ายกันแล้วก็โพสต์กันเลยกลายเป็นไวรัลเป็นคลิปไวรัลคนแบบเข้าไปไลค์กันแล้วก็คอมเมนต์กันสนั่นเลยอ่ะปรากฏว่าผู้โดยสารเนี่ยก็เห็นหนู2ตัวกำลังไล่ฟัดกันอยู่บนชานชาลาแล้วมันยืนเงี้ยเขาบอกว่ามันเปิดฉากเหมือนกับกำลังชกมวยกันเลยอ่ะกำลังแลกหมัดกันอยู่บนเวทีมวยอ่ะเออเหตุการณ์เนี้ยคนเขาก็เห็นขึ้นมาก็ใช้โทรศัพท์กันอัดเทปกัดกดหยุดอะไรเขาเลยหยุดถ่ายกันใหญ่แล้วบอกว่าเนี่ยหนูสองตัวมันใช้ขาหน้าตบแล้วก็ปะทะกันอย่างดุเดือดมากเลยแหมเขาให้รายละเอียดภาพเนี่ยเหมือนกับแบบว่ายืนบนเวทีอ่ะก็บอกภาพที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยนะก็จะเห็นว่าเป็นหนูทั้งหนูสองตัวคู่หนึ่งอ่ะยืนปะทะกันอยู่ใกล้เส้นสีเหลืองบริเวณขอบชานชาลาก่อนจะแยกย้ายวิ่งกันหนีกันไปคนละทิศคนละทางหลายคนก็เลยอดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอดใจไม่ได้ที่หยิบขึ้นมาเป็นพี่หนีวิ่งหนีกันเพราะพี่กลัวหนูมากเออเขาบอกว่าแต่คลิปนี้เป็นคลิปไวรัลอย่างรวดเร็วเลยมีคนเข้าไปดูกันมากเลยอ่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นไฟของหนูสองตัวกลายเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเหมือนเป็นการกำลังขึ้นบนเวทีชกมวยเออจริงๆนะมันยืนตรงจริงด้วยล่ะด้งดูสิเออถ้าเป็นเราถ้าเป็นด้งหยิบมาถ่ายไหมแต่พี่เป็นคนกลัวหนูพี่วิ่งหนีก่อน
3: ก็ได้ใกล้ๆได้อยู่พี่ถ้าใกล้ๆก็ไม่เอาเหมือนกันนะ
2: เออต้องผวาหุ้ยหนูหนูตัวเบลล์มขนาดเนี้ย
3: คร
2: ับ ต้องนึกถึงการสาธารณสุขแล้วนะ
18: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: อ่ะรู้ไหมวันนี้วันเกิดใคร
2: วันนี้วันที่3กันยายน
3: ใช่
2: ไม่รู้สิวันที่1เนี่ยรู้ว่าคุณสืบนะคะเสถียรลืมไปเลย
3: โอ้มาซะจริงจังเลยนะ ไม่กล้าเฉลยเลยฮะพอบอกวันที่1นี่คุณสืบ
2: เช้าวันที่1กันยาไงเออ
3: ว
2: ัน
3: ที่3กันยาอัง
2: เออโอ้โดเอหรอ
3: วันนี้วันเกิดโดราเอมอนครับพี
2: ่
3: เขามีการจัดงานนะครับโดราเอมอนปาร์ตี้เบิร์ธเดย์นะครับ2026โอ้เขาบอกว่าคึกคักมากที่เซ็นทรัลเวสเกตผู้สื่อข่าวของเราไปทำมา
2: เอาเหรอ
3: นะครับพี่เปิ้ลพรศินีนี่เขาเป็น FC โดราเอมอนนะเขาบอกสีสันในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับก็เ ครอบครัวส่วนใหญ่ก็พาน้องๆหนูๆรวมไปถึงรุ่นเราเองนี่แหละเพราะโดเรมอนจริงๆต้องรุ่นเรานะเพราะเด็กรุ่นนี้เนี่ยไม่ค่อยดูโดเรมอนแล้วนะเขาก็ดูอย่างอื่นมีการ์ตูนอย่างอื่นของเขานะครับก็สีสันภายในงานเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับบางคนแต่งตัวมาเป็นธีมโดเรมอนเลยนะฮะมาต่อแถวได้ถ่ายรูปได้ภาพกิจกรรมต่างๆนะที่ทางบริษัท Animation International ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะฮะผู้ได้ลิขสิทธิ์ของโดเรมอนเนี่ยนะครับเป็นเจ้าแรกเนี่ยนะฮะเขาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นะครับไม่ได้บอกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโดเรมอนเขาบอกงานนี้
2: ไม่ใช่แค่เราก็ต้องเท่าไหร่อ่ะ
3: ก็เกินพวกเราแน่นะเกิน50แน่นะ
2: มาก่อนเราป่ะ
3: น่าจะก่อนนะพี่เพราะเราผมนั่งดูแต่เด็กๆแล้วนะ
2: พี่ว่ามันมาหลังพี่นะ
3: นั่นจะถาม AI
2: ลองถาม
3: เลย AI สิว่า
2: โดเรมอนกี่ปีแล้ว
3: โดราเอมอนอายุเท่าไหร
2: ่ AI
3: เนี่ยโอ้ปีนี้55ปี
2: เห็นไหมพี่ว่าเขามาหลังเลยพี่เกิดแล้วพี่เป็นเด็กไปนั่งดูมันได้มาก่อนพี่หรอก
3: ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะ
2: 54นี่ไง
3: ปีนี้54แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าอิงจากในหนังเนี่ยตามเนื้อเรื่องไทม์ไลน์เนี่ยเขามาจากโลกอนาคตนะนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับมา เอาตามนี้ละตามวันเกิดตามเนื้อเรื่อง
2: เออ
3: 3กันยา
2: คศ2112แล้วตอนนี้มันคศมหานมัสการคนแล้ว
3: เขาบอกว่าจริงๆเขามาจากอนาคต
2: เขาก
3: ลับมาอ๋อเขาก็เลยบางทีเขาเลยไม่ได้ลงวันเกิดมั้ง
2: ก็นี่บอก54ปีเนี่ยเขาอิงจากอะไรอ่ะ
3: อันนี้1ปีแล้วปีนี้ก็ต้อง55
2: 55
3: อ่ะใครรู้บอกเราหน่อยนะฮะโดเรมอน
18: มหานครรอบทิศอันดับ2
2: สอในกกต.เขามีมติให้ดำเนินคดีอาญากับ28ผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะคะลงเลือกตั้งทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีค่ะวันนี้ค่ะทางกกต.นะคะก็มี

0: มีการเผยแพร่ข่าวนะคะบอกว่ามีมติให้ดำเนินคดีกับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ28คนแต่ว่าใน28คนนี้ไม่มีผู้สมัครไม่มีผู้ที่สมัครแล้วได้รับเป็นส.ส.ในตอนนี้นะแต่ว่าก็ต้องดำเนินคดีก็คือต้องมีความผิดระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่20,000ถึง 200,000 แล้วก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้ที่28คนเนี่ย20ปีอันนี้ก็คือหมดอนาคตที่จะเข้ามาสมัครแล้วแหละรู้อยู่แล้วตัวเองไม่มีคุณสมบัติมีคุณลักษณะในการมันต้องห้ามอ่ะสมัครไม่ได้แต่มาสมัครดีนะที่ไม่ได้เป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อ่ะ28คนเยอะนะเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาระวัง
1: ครับผม
0: บางคนอาจจะเคยถูกต้องโทษก็แบบเอ้ยคนไม่รู้หรอก มันรู้ทีหลังได้นะ
1: หลังโดนสอย
0: เออโดนสอยเลย
1: นะครับนะวันนี้ขอบพระคุณทุกๆความเห็นนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันถึง2ทุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้1ทุ่มนะครับเรากลับมาเจอกันวันศุกร์ต้นเดือนนะครับพรุ่งนี
0: ้ค่ะ
1: วันนี้ไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับมหาน
2: ครรอบทิศโดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ขณะนี้เวลา20:00 นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในการนี้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมคารุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหวมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเมื่อปลายปี2568แล้วเสร็จมิถุนายน2569เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างเป็นห้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากนั้นรับฟังการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนปี2528เริ่มจากเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนมุ่งพัฒนาคณะครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวช่วงบ่ายไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วน

ตั้งขึ้นปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน167คนบุคลากร22คนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีไปโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม

0: สิริสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95
1: โดยทรายสวนศรี
0: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: และนี่คือ3บทเพลงเพราะพร้อชั่วโมงนี้กับทรายพี่สาสนศรีหรือว่าผู้กองทรายสนศรีค่ะห่วงจากพี่บิวห่วงจากวิรดาวงเทวันแล้วก็สั่งนางจากมนสิทธิ์คำสร้อยอยู่กับทรายสนศรีคนดีคนเดิมนะคะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มดูแลคุณผู้ฟังตลอดชั่วโมงค่ะ
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ตอนนี้นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ดีมากๆเป็นวันที่พฤหัสที่3นะคะกันยายนพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับนางเอกลิเกเสียงหวานผู้กองทรายนะคะกลับมาแล้วเมื่อวานก็มา1วันวันนี้ก็มาอีก1วันนะคะเพราะว่าคิดถึงครูฟังมากๆนะคะไม่ได้มาหลายเดือนเลยนะคะนอกจากติดภารกิจงานราชงานหลวงนะคะของเราแต่ว่าตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะคะก็ยังทำงานราชการเหมือนเดิมละค่ะแต่ว่าก็อยากมาเจอแฟนๆ FM 95ช่วง2ทุ่มเนาะหลังเวลาราชการนะคะเราก็สามารถมาพูดคุยมาขอเพลงพรอได้ที่022481366 022481366ค่ะอยากคุณฟังนะคะโทรเข้ามาขอเพลงเยอะๆเลยนะคะจะบอกว่ารับสายหน้าไมค์1สายเท่านั้นนะคะชั่วโมงนี้นะคะสิทธิพิเศษมากๆเพราะว่าจะให้ถามอะไรก็ได้สาย1คำถามจะตอบเลยนะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพรอซ่านะคะรูซ่าลองไลฟ์โกพลัสสุดใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะคุณผู้ฟังหลังจากเพลงนี้นะเดี๋ยวกลับมาแล้วก็มาพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะ1สายกันยาวๆเลยเนาะโอเคค่ะตอนนี้เปิดรับสายหน้ามาอยู่022481366หลังจบเพลงนี้มาคุยสายหน้าไมค์กันค่ะ
3: ขอบคุณที่พบกันขอบคุณช่วงเวลาขอบคุณลมพัดพาเธอมาเจอฉันขอบคุณความทรงจำ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กไซด์นะคะบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายมาแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะผู้กองครับ
1: โอ้ยเสียงหวานเสียงแจ๋วมาเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: หนูดีใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็นั่งดูพี่ชายอยู่ครับ
1: โอ้น่ารักที่สุดเลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้อยู่ที่บ้านครับ
1: โอ้ก็คือสบายสบายอาบน้ำพร้อมนอนแล้วใช่ไหม
2: ยังครับยังไม่อาบน้ำ
1: ยังไม่อาบน้ำเลยเหรอ
2: ยังเนอะฟันยังไม่ได้แปรง
1: แต่ว่าทานข้าวเย็นแล้วใช่ไหม
2: กินแล้วครับกินแล้วครับ
1: โอเคน่ารักที่สุดต้องกินข้าวตรงเวลานะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะเหมือนทรายนะ วันนี้หนูดีฟังเพลงอะไรดีคะ
2: รางหัวใจของพี่แอชโชคชัยครับ
1: โอ้โหอยากมอบให้ใครพิเศษหรือเปล่าเพลงนี
2: ้มอบให้กับทุกเสียงทุกสายแล้วก็พี่สายเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะหนูดีได้ติดตามรายการ The Golden Song All Star ไหม
2: ดูตั้งแต่ซีซั่น2ยันซีซั่นล่าสุดเลยครับ
1: โอ้ก็พี่สายล่าสุดก็ไปซีซั่น All Star ด้วยแล้วก็มีพี่แอ๊กโชคชัยนี่แหละเป็นกรรมการคนที่5ของเราเนาะดีใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีคอนเสิร์ตนะคะใหญ่เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคอนเสิร์ต The Golden Song The Golden Show All Star ก็จะมีพี่แอ๊กโชคชัยนะคะแล้วก็จะมีพี่ผิงผิงพี่กตูนพี่สายพี่โตโต้พี่ไอติมแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านจาก Golden Song ไปร่วมคอนเสิร์ตด้วยถ้าว่างไปนะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสโลแกนปะยังเนาะ
2: ยัง
1: ไม่ใช่ชั่วโมงนี
2: ้ยังไม่ใช่ชั่วโมงนี้ก็ต้องเป็นชั่วโมงที่สอง
1: ชั่วโมงนะโอ๊ยโปมาก
2: หนูเข้าใจว่าพี่ไม่ได้มานะ
1: แล้วหนูดีขอบคุณมากวันหลังหนูดีต้องมาเป็นผู้ช่วยดีเจแล้วเนี่ย
2: ได้ครับ
1: โอเคไว้เดี๋ยว FM 95มีกิจกรรมหรือว่ามีคอนเสิร์ตนะต้องเจอกันนะจ๊ะ
2: ได
1: ้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคคืนนี้นะคะก็เดี๋ยวส่งเพลงพร้อมนะคะจากพี่แอ๊กโชคชัยกลางหัวใจให้กับหนูดีนะแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันบ้างนะจ๊ะโอเคขอบคุณหนูดีมากๆนะคะไปฟังเพลงพร้อมนะคะกลางหัวใจจากแอ๊กโชคชัยประกอบละครรักแรกพบค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หลายๆคนนะคะก็ทราบดีนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยน้องแอคโชคชัยเนี่ยเขาก็เป็นทหารเนาะอยู่ที่กรมดุริยางค์ทหารบกนะคะแล้วก็มีความฝันไปประกวดร้องเพลงนะคะรายการ The Golden Song Season 1นะคะแล้วก็จากเด็กหนุ่มที่มีความฝันนะคะนักเรียนดุริยางค์แล้วก็เป็นข้าราชการวันนึงมีความฝันเป็นนักร้องนะคะลูกกรุงแล้วก็ทำให้เขานะคะเป็นแชมป์ The Golden Song นะคะซีซั่นแรกแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับน้องแอคโหมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆถือว่าเป็นเด็กเจนใหม่เด็กรุ่นใหม่นะคะที่หันมาร้องเพลงลูกกรุงบทเพลงทองคำได้ไพเราะมากๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะที่เขาได้ร้องไว้ประกอบละครเรื่องรักแรกพบนะคะน้องแอคเดอะโกลเด้นซองค่ะตอนนี้ก็มีผลงานเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งละครทั้งบทเพลงรวมถึงตอนนี้ก็เป็นกรรมการตัดสินร้องเพลงด้วยนะในรายการเดอะโกลเด้นซองออลสตาร์นะคะก็เขาจะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์หกโมงเย็นนะคะทางช่อง31นั่นเองค่ะก็สายก็มีโอกาสได้ไปออลสตาร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตยังไงก็ขอฝากนะคะคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์เพลงลูกกรุงเนาะไม่ให้แบบสูญหายไปถือว่าน้องแอคก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะนักร้องเจนใหม่เจเนอเรชันใหม่ที่ร่วมกันสืบสานเพลงทองคำให้คงอยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จในสายนี้อย่างมากเลยค่ะก็ถ้าใครรักเพลงนี้ใครชอบเพลงนี้ใครรักน้องแอคนะคะก็สามารถขอมาได้เลยซึ่งหนูดีขอเข้ามาก็จัดให้เลยอ่ะพี่โอ๊ตคณิตสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตบอกว่าเพลงเพราะจังน้องทรายคิดถึงพี่โอ๊ตมากๆเลยไม่ได้เจอแต่ใน Instagram นะคะพี่โอ๊ตแบบโอ้โหพี่โอ๊ตเล่นเวทกล้ามใหญ่มากหล่อมากนะคะโสดได้ยังไงหล่อขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือขายของ ขายของมันผ่าน FM 95ให้คนก็รู้กันทั่วโลกเลยว่าโอ๊ตคณิตโสดนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปฟังกันต่อเลยกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ซึ่งมหานครไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเพลงเพราะๆจากไข่มุกเพนซินีสาวอีสานรอลักก็ต้องขอขอบคุณนะคะคันคันคานาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเกินโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บนะคะหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะไปฟังเพลงเพราะๆสาวอีสานรอลักในมหานครไลฟ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: เฮ้ยเจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิดครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
5: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: โดยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: คุณผู้ฟังคะชั่วโมงหน้ายังมีอีก1ชั่วโมงนะคะอยู่กับทรายเต็มๆเลยนะคะจนถึง4ทุ่มชั่วโมงหน้าเนี่ยเรามีช่วงพาเลทเพลงฮิตนะคะเพลง4ยุคจะขอเพลงลูกกรุงเพลงหวานเพลงลูกทุ่งยุคเก่ายุคกลางยุคใหม่ได้หมดเลยนะ022481366 022481366โทรมาขอเพลงแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวใส่จะเลือกเพลงเพราะๆนะคะที่ขอเข้ามามากแล้วก็ฮิตฮอตสุดๆนะคะแล้วก็เลือกรับสายหน้าไมค์1สายในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆนะคะกันต่อเพลงนี้จากน้องต้นข้าวนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็น้องเต๋าพรณวัฒน์กับรักร้างราชรีนะคะได้ยินเสียงน้องต้นข้าวเรารู้สึกว่าเราเนาะอยู่มันอยู่แบบไปยุคอยู่ในยุคแม่พึ่งพุ่มพวงอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบเพลงพร้อมมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับสายพิศาสนศรีอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับผู้กองสายค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคุม15เยาวชนแก๊งเด็กบ้านส่งสารเยาวชนคดีไล่ยิงปาระเบิดอุดมสุข18ดับ1เจ็บหลายรายความคืบหน้าคดีแก๊งวัยรุ่นยกพวกไล่ยิงและปาระเบิดใส่กลุ่มคู่อริบริเวณถนนอุดมสุขจนเป็นเหตุให้นายไกรวิทย์ม่วงประเสริฐอายุ19ปีเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายรายล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้ครบ19รายแบ่งเป็นเด็กและเยาวชน15รายและผู้ใหญ่4รายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 0:10 นวันที่29สิงหาคมกลุ่มวัยรุ่นหลายคนขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนอุดมสุขก่อนสวนทางกับกลุ่มผู้เสียหายบริเวณช่วงซอยอุดมสุข 49-51 และเกิดการท้าทายกันจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถขี่ไล่ติดตามก่อนใช้อาวุธปืนยิงปาระเบิดและใช้อาวุธมีดทำร้ายกลุ่มคู่อริซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลจากสถาบันย่านพระโขนงต่อเนื่องมาจนถึงปากซอยอุดมสุข 18ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บหลายรายตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขยายผลจนสามารถพิสูจน์ทราบผู้ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด19รายอายุระหว่าง13ถึง21ปีใช้รถจักรยานยนต์8คันต่อมาเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดและล่าสุดวันนี้ตำรวจสน.บางนาควบคุมตัวเด็กและเยาวชนทั้ง15รายไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชนโดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน4รายพนักงานสอบสวนมีความเห็นคัดค้านการประกันตัวเช่นกันและเตรียมนำตัวไปขอศาลฝากขังในวันถัดไปวันที่2ทัพอเมริกันขึ้นบกลุยพัทยายังแอบเงียบลุ้นค่ำคืนนี้บรรยากาศพื้นที่พัทยาหลังกำลังพลกว่า 5,000 นายจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนซึ่งวันนี้เป็นวันที่2บริเวณจุดรับส่งกำลังพลอเมริกันที่โรงแรม Hard Rock Cafe ตลอดทั้งวันยังมีรถบัสทยอยเวียนเข้าออกอยู่ตลอดแต่จากการสังเกตกำลังพลที่อยู่ภายในรถค่อนข้างเบาบางภาพรวมถือว่าไม่ได้คึกคักมากนักอย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปตามปกติวิสัยของทหารอเมริกันมักจะออกไปเที่ยวในช่วงเย็นถึงหัวค่ำโดยมักไปผ่อนคลายตามผับและบาร์ขณะเดียวกันทีมข่าวยังเดินทางไปสำรวจท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะล้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางเมืองพัทยาคาดว่าน่าจะมีทหารอเมริกันใช้เวลาว่างข้ามไปพักผ่อนที่เกาะล้านแต่เท่าที่สังเกตก็ยังไม่พบทหารอเมริกันไปใช้บริการซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในช่วง 1-2 วันแรกอาจดูทิศทางว่าจะสามารถไปเที่ยวที่ใดได้บ้างค่อนข้างมั่นใจว่าบรรยากาศจะเริ่มคึกคักตั้งแต่ค่ำคืนวันที่2ต่อวันที่3เป็นต้นไปด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยถึงบรรยากาศโดยรวมที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจยังไม่คึกคักว่าเป็นธรรมดาหากคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่เข้าใจเนื่องจากวันแรกอาจเป็นการสำรวจหรือซื้อของที่ระลึกเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากนั้นน่าจะเข้าสู่โหมดบันเทิงซึ่งถ้าหากยึดตามสถิติเดิมในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นวันที่3เป็นต้นไปเชื่อว่าในช่วง5วันที่กองทัพสหรัฐขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในชลบุรีและพัทยาจะยังสามารถสร้างมูลค่าเม็ดเงินได้ตามเป้าที่วางไว้คือประมาณ100ล้านบาทโดไรมอนครองใจทุกเจน FC ต่อแถวรวมฉลองวันเกิดคึกคักในโดไรมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026บรรยากาศงานโดราเอมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026 A Family Interactive Experience คึกคักตั้งแต่ช่วงเริ่มงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานฉลองวันเกิดโดราเอมอนต่อเนื่องเป็นปีที่2ท่ามกลางแฟนคลับหรือ FC ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักครบทุกเจนตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับเรื่องราวของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าจากโลกอนาคตสีสันภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มหลายคนแต่งตัวในธีมโดราเอมอนบางคนพาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมขณะที่แฟนๆต่างต่อแถวยาวรอเข้าร่วมภายในงานยังได้ใกล้ชิดกับโดราเอมอนผ่านกิจกรรม Meet and Greet ถ่ายภาพแบบใกล้ชิดเช็คอินตามจุดต่างๆเก็บไอเทมสุดคิ้วรวมถึงไฮไลท์สำคัญอย่างการร่วมเขียนการ์ดอวยพรวันเกิดให้โดราเอมอนและร้องเพลงฉลองวันเกิดร่วมกันสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตลอด งานนี้จัดโดยบริษัท Animation International ประเทศไทยจำกัดหรือ AI Thailand ผู้บริหารลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์โดราเอมอนในประเทศไทยรวมกับพันธมิตร MCOTถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงทั้งครอบครัวแฟนคลับและคนทุกช่วงวัยเข้าด้วยกันและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยทรายสวนศรี
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อยู่กับทรายสวนศรีนะคะผู้กองทรายนะคะคนสวยไม่เป็นไรใครไม่ชมเราชมตัวเองนะคะทุกคนเอาเสียงกรี๊ดไม่มาเลยนะคะกรี๊ดอีกรอบนึงกรี๊ดอีกรอบนึงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเขาบอกว่าความสวยของคนเรานะคะมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่หุ่นเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่beauty standard หรือว่าสิ่งที่คนเขากำหนดเอาไว้ว่าแบบนี้คือสวยแบบนี้คือหล่อนะคะจริงๆความสวยงามเนี่ยมันสวยงามได้จากเขาเรียกว่าสิ่งที่มันอยู่ข้างในตัวเราไม่ว่าจะเป็นความคิดทัศนคติหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นแบบว่าแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านนะคะตัดผมหรือว่าแบบแต่งหน้าบางๆให้เหมาะแล้วก็ให้เข้ากับตัวเองแล้วก็ค้นหาสีค้นหาแบบเสื้อผ้านะคะให้เข้ากับตัวเองจริงๆสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยดีขึ้นถ้าเรามั่นใจบวกเข้าไปอีกนะคะจะทำให้เราสวยแล้วก็หล่อในแบบของตัวเองนะคะตอนนี้นะคะ 3:10 นแล้วชั่วโมงที่แล้วบอกว่าจะรับสายหน้าใหม่1สายตอนนี้มีมาแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผู้กอง
1: สวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะ
4: พี่สุนทรครับ
1: พี่สุนทรพี่สุนทรทำอะไรอยู่ที่ไหนคะตอนนี้
4: อยู่ที่มหาสารคามครับ
1: โอ้โหไกลมาก
4: ครับ
1: กี่กิโลนี่ห่างจากกรุงเทพ
4: ประมาณ500โลครับ
1: โอ้โหเสียงพี่สุนทรเหมือนง่วงแล้วอะ
4: ยังครับ
1: แต่ก็ใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แบบว่าใกล้แบบน้องทรายผู้กองฝันดีแล้วนะครับอะไรใช่ไหม
4: ครับครับผู้กองหายไปไหนมาครับ
1: โอ้ยก่อนหน้านี้มีภารกิจเยอะมากก่อนนี้เป็นผู้หมวดใช่ไหมคะตอนนี้เป็นผู้กองแล้วหน้าที่รับผิดชอบเยอะมากนะคะแล้วก็ไปประกวดร้องเพลงรายการ The Golden Song All Star ทางช่องวันมาค่ะ
4: คร
1: ับ ก็เลยแบบว่ายุ่งมากๆแล้วก็มีลิเกรองใหญ่พงศักดิ์สวนศรีด้วยหลายงานมากๆแต่ตอนนี้ก็ช่วงหน้าฝนเนาะงานลิเกมก็จะเบาบางลงนะคะก็เลยกลับมาเจอกับแฟนๆ FM 95กลับมาเจอพี่สุนทรไงพี่สุนทรจะฟังเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: รักแท้ในคืนหลอกลวงครับ
1: โอ้โหพี่วิทย์ใช่ไหมพี่วิทย์เพลงนี้อยากมอบให้ใครพิเศษไหมคะ
4: เราผู้กองเลยครับพิเศษสุด
1: ๆหนูเป็นรักแท้หรือหนูเป็นคนที่หลอกลวงดีคะ
4: ก็นานๆผู้กองก็โผล่มาตั้งปีคร
1: ับโอ้ยพี่วิทย์พี่สุนทรใช้คำว่าโผล่มาแล้วมันแปลกๆนะเราเขาเรียกว่านานๆเรามาเจอกันทีนึงใช่ไหมล่ะก็อยากแบบมอบเพลงเพราะๆให้กับทรายแล้วก็คุณผู้ฟังใช่ไหมคะพี่สุนทรแต่ว่ามันต้องมีกติกานิดนึงนะเพราะว่าจะเปิดเพลงเพราะๆให้ก็ต้องเล่นเกมกันหน่อย
4: ได
1: ้ไหมจ๊ะ
4: ได้
1: พ
4: ู
1: ดสโลแกนพริกพันท้าย
4: ครับ
1: ให้ดูพูดนำหรือว่าพี่จะพูดเองเลยคะ
4: ให้ผู้กองพูดนำครับ
1: โอเคงั้นพร้อมไหมคะ
4: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้โหเป๊ะเป๊ะสุดๆพี่สุนทรแล้วพี่สุนทรได้มีโอกาสมากรุงเทพบ้างไหมคะ
4: อ๋อเมื่อก่อนนี้ก็ทำงานอยู่กรุงเทพครับเพิ่งกลับมาอยู่นี่ได้5ปีครับ
1: อยู่แถวไหนคะกรุงเทพตอนที่อยู่กรุงเทพคะ
4: อยู่หลังมิทีนะครับ
1: อ๋อ
4: ลมข้าวอ่ะครับ
1: โอ้ยไกลเลยแล้วมหาสารคามนี่อยู่อำเภอเมืองไหมจ๊ะหรือว่าอยู่อำเภอไหนคะ
4: อำเภอเชียงยืนครับ
1: โอ้ใกล้เหมือนกันนะ
4: คร
1: ับ โอเคดีใจนะคะที่วันนี้เราได้พูดคุยกันแล้วก็มาขอเพลงเพราะๆกันนะคะ
4: คร
1: ับ โอเคเดี๋ยวเราจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วนะ
4: คร
1: ับ
4: มอบให้น้องหลังไมค์คนเมื่อกี้ด้วยครับ
1: โอเค
4: ครับ
1: โอเคค่ะพี่หลังไมค์ได้เลยเดี๋ยวมอบให้นะคะ
4: ครับ
1: โอเควันนี้ขอบคุณพี่สุนทรจากมหาสารคามมากๆนะคะเดี๋ยวเป็นพร้อมให้ฟัง4เพลงติดเลยนะคะ
4: ครับขอบคุณ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: จอคิวฮิตประจำวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเพลงใหม่ล่าสุดของจิ๋วสกุลชัยสังกัด S1 Music กับเพลงที่ชื่อว่าจินตนาคำร้องและท่านมองโดยเอสเตอร์เรียบเรียงโดยเคนทาโมริซารุตมาลัยนะคะโอ้โหน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นแน่นอนอยากฟังแล้วว่าเพลงนี้จะเพราะแค่ไหนต้องไปฟังเลยเนาะจินตนาการจากจิ๋วสกุลชัยค่ะ

0: และนี่คือจินตนาจากจิ๋วสกุลชัยนะคะจอกคิดใหม่ล่าสุดก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตเพลงที่ติดชาร์ตนะคะสายก็เลือกมา2เพลงนะคะกับเพลงที่ชื่อว่างานบัตรบ้านเราจากพี่กุ้งสุธีราชนะคะฟีเจอริ่งน็อตทอยนะคะวงเทวันนะคะแล้วก็หม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันวรการนะคะหม้อหุงข้าวเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่3สัปดาห์นี้คงที่นะคะจากค่ายจีนี่เรคคอร์ดแล้วก็เพลงงานวัดบ้านเรานะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ที่อันดับที่15ตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่6โอ้โหขึ้นมาหลายอันดับมากๆนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์ทีวันกับฟีเจอริ่งน็อตทอยนะคะโอ้โหเพลงนี้น่ารักมากๆไปฟัง2เพลงติดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าขอบคุณแล้วก็ขอทักทายแฟนๆทาง Facebook สวัสดีน้องไบร์ทนะคะพี่สุรศักดิ์นะคะพี่ณรงค์หนูดีอุดมเดชคุณอุดมเดชพี่หลวงไข่พี่คันชิตพี่สุกรีนะคะแล้วก็คุณคิตตี้วังว่านะคะพี่อุดรนะคะพี่มงคลนะคะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอไหมนะคนไม่สวยถูกเสมอก็มีนะแม่น้องไงจะใครล่ะสวัสดีค่ะชื่อ Facebook พี่ทองรวมนะคะแล้วก็พี่อุดมเดชอีกหนึ่งครั้งนะคะขอบคุณมากๆเลยที่พี่ทองรอมด้วยนะคะที่พี่อุไรด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายพี่สุวัฒน์นะคะทุกเสียงทุกสายเลยที่เข้ามาขอเพลงกันนะคะมากมายก็ต้องขอขอบคุณมากๆจากทั่วประเทศโอ้เนาะจากมาสารคามก็มีนะคะจากกรุงเทพจากหลายๆจังหวัดนะคะจากกาญจนบุรีก็มีเดี๋ยวท้ายชั่วโมงขอเพลงเก็บตะวันมาเดี๋ยวสายเปิดให้ในช่วงเพลงเพื่อนเพลงหวานละกันเนาะเป็นเพลงแบบเพลงลูกกรุงหรือว่าเพลงสติงยุคเก่านะคะเปิดให้ยาวๆเลยสำหรับวันนี้นะคะสายก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะสายพิสาสนศรีหลายๆคนบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกอาทิตย์หน้านะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกหนึ่งอาทิตย์นะคะยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะใครฟังอยู่ตอนนี้ขอให้รวยๆเฮงๆมีความสุขใครทำงานอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่ากรุงเทพบางพื้นที่ฝนตกตอนนี้หลังอสมทน้ำท่วมแล้วนะคะคุณทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเส้นทางหน่อยละกันเนาะแค่ตรงซอยอสมทข้างหลังนะคะก็น้ำค่อนข้างสูงมากเพราะว่าฝนตกนะคะในกรุงเทพหลายพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเป็นคุณค่าทางจิตใจมากๆนะคะขอบคุณมากๆเราส่งกำลังใจให้กันตลอดนะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เจอกับคุณลูกตาลต่อใครยังไม่นอนนะคะเราต้องฟังเพลงกันยาวๆนะคะเดี๋ยวส่งผู้ฟังไปฟังเพลงเพราะๆจากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วก็โจอี้ภูวสิทธิ์นะคะรวมถึงเก็บตะวันจากคุณอาอิทธิพรังกูลทิ้งท้ายแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกับสายสนศรีอีก1อาทิตย์นะคะแล้วก็อาทิตย์ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกันเยอะขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงนะคะหายคิดถึงแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีผลงานลิเกโรงใหญ่พงศักดิ์สนศรีแล้วก็คอนเสิร์ต The Golden Show ด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบอกรายละเอียดอีกทีนึงนะคะแล้วก็น่าจะเปิดจอง

บัตรแล้วนะคอนเสิร์ต The Golden Show อย่าลืมนะคะไปจับจองบัตรแล้วก็รีบเพราะว่าบัตรหมดไวมากๆก็บอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับใครที่ชอบดูคอนเสิร์ตเพลงเพราะนะคะ The Golden Show Concert กับซายพิสาสวนศรีได้ขึ้นด้วยที่รัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95โดยทรายสวนสี
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหา

Bench. นี่เป็นการทดสอบอย่างหนึ่งนะผู้ฟังเขาบอกว่าคุณลองพูดคำว่าแตงโมสามคำ มันจะต้องแตงโมแตงโมแตงโมไม่แตงโมแตงโมแตงโม ไม่สามารถพูดได้นะคะร้องเป็นเพลงซะนะคะการจากพี่จินจินตลาภูลาภนะคะกับแตงโมจินตรานะคะแล้วก็ต่อด้วยทำบาปบ่ลงสิริพรอำไพพงษ์และที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับโสดโสตายนะคะงานจากพี่นุชวิลาวันนั่นเองมอบเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะจ๊ะอ่ะสามเพลงสนุกสนุกในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะฟังจากวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะคะหลายคนติดตามกันอยู่ตอนนี้เว็บไซต์ของเราค่ะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกับแอปMCOT Connect นะคะทั้งรายการของเราลูกทุ่งมหานครแล้วก็อีกหลายๆรายการจากทางอสมทด้วยรวมถึงติดตามข่าวจากทางสำนักข่าวไทยได้ด้วยที่นี่ MCOT Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากเอาไว้ด้วยใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะตรงนี้ส่วนช่องทางที่ยังไงแบบฟังเสียงดีเจแล้วคุณผู้ฟังอยากเห็นหน้าว่าโอ้โหเสียงขนาดนี้มันจะหน้าตาดีขนาดไหนแน่แน่อันนี้ก็เชิญได้เลยนะคะที่เพจของเรานะคะ LTMFM 95ถามว่าทำไมต้องชมตัวเองแบบนี้มันถือเป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างหนึ่งเอาคนเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้หลายๆคนก็เข้ามาพิมพ์ข้อความทักทายกันนะคะผ่านทางไลฟ์ของเราที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่ธีรพัฒน์นะบอกว่าชอบฟังคุณลูกตาลจัดรายการนะขอบคุณมากๆ FC จากเพนซิลเวเนียใช่ไหมคะเพนซิลเวเนียจากUSA นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็มีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนที่ไปทำงานหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เข้ามาทักทายซึ่งช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราจะต่างกันอย่างถ้าเกิดเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงหัวค่ำเนาะแบบโมงทุ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนะคะส่วนฝั่งอเมริกาน่าจะต่างกันเยอะกว่าหน่อยนะนะอาจจะเป็นช่วงกลางวันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณ10ชั่วโมงนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครได้นะคะเพราะว่าแหละเพราะว่าเราเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะแล้วก็ปีนี้ครบรอบ22ปีคุณผู้ฟังนะคะหลายคนบอกว่าติดตามมานะ10กว่าปีบางคน22ปีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นสถานีมาเลยแล้วก็บางคนก็บอกว่าเพิ่งมารู้จักกันตอนแบบว่าปี2ปีนี้อ๋อที่ USA 11นาฬิกา18นาทีโอ้โหเป๊ะมากเลยขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไลฟ์หรือว่าจะเป็นทาง SMS แล้วก็ตอนนี้หลังไมค์นะคะกำลังโอ้โหนะน้องกวางนะวันนี้เป็นกวางๆนะรับสายอยู่นะคะใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์นะคะมูฟางอีกสักครู่สายชิลฮิวใจโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะสำหรับหน้าไมค์ที่022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวมารับสายกันเนาะหน้าไมค์นะคะหรือจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะพิมพ์เข้ามาได้เลยจะทักทายดีเจหรือว่าจะฝากเพลงพิเศษพิเศษเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอ่าน SMS หน่อยนะโอ้โหปีเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะบอกขอเพลง16หย่อนๆของลูกตาลชูดิชานะคะแล้วก็บอกโอ้โหจัดหมอลำแล้วก็หัวเราะชอบใจนะชอบมากนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อความจากน้องบนนะเซอร์บอกว่าอยากฟังรักคงยังไม่พอของพี่หญิงเหมือนจะเปิดไปวันก่อนนะคะแต่อาจจะเป็นช่วงท้ายชั่วโมงนะน้องบนนัดนะแล้วก็มีอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒิด้วยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันด้วยนะคะสำหรับสมาชิกของเราในเพจ LTM FM 95ใครที่บอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุยังไม่เคยเห็นหน้าดีเจนี่ทางนี้ได้เลยนะคะไลฟ์เฟรมทุกชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ไปฟ้อนกันสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเพลงนี้เนี่ยขอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายชิลฮิวใจมารออยู่แล้วจากกระบี่นะคะสวัสดีค่ะ
2: แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ยอดนะคะ
0: ครับครับ
1: โอ้พี่ยอดค่ะตอนนี้พี่ยอดเปิดวิทยุอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ
0: ครับครับ
1: พี่ยอดปิดเสียงให้หนูก่อนแป๊บนึงได้ไหมเอ่ย
0: อ๋อครับ
1: ใช่ค่ะเสียงจะแบบสะท้อนเข้ามาในโทรศัพท์นิดนึงค่ะได้ไหมคะ
0: ครับครับได้ได้
1: โอเคค่ะตอนนี้พี่ยอดทำอะไรอยู่เอ่ย
0: อ๋อตอนนี้วิ่งส่งผลไม้ครับ
1: โอ้ขับรถเหรอคะ
0: ครับครับครับ
1: โอโอเคแล้วแล้วสะดวกคุยไหมคะ
0: ครับสะดวกครับสะดวกครับ
1: โอเคกำลังจะไปที่ไหนคะเนี่ยส่งผลไม้ที่ไหน
0: ส่งที่นครครับ
1: ส่งที่นครแล้วตอนนี้ล่ะ
0: อ๋อตอนนี้วิ่งวิ่งกลับแล้วครับ
1: วิ่งกลับแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไม่รบกวนนานเอาพี่พี่ยอดวันนี้อยากฟังผูกฝ้ายสายแนนถูกต้องไหมคะ
0: ครับผม
1: ค่ะพี่ยอดกับหนูเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
0: ยังครับยัง
1: ยังวันนี้ครั้งแรกเหรอคะ
0: ครับครั้งแรกครับ
1: โอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาแล้วปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่ยอดคะ
0: ก็ฟังทุกช่วงคร
1: ับ โอ้ขอบคุณมากๆเลยได้แล้วอยากมอบเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับใครด้วยไหมคะ
0: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายครับที่กำลังเดินทางอยู่ครับ
1: โอเคได้เลยพี่ยอดก็ขับขี่ปลอดภัยนะพี่นะ
0: ครับคร
1: ับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลย
0: ครับคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับสายชิวฮิวใจผูกฝ้ายสายแนนมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับพี่ยอดจากกระบี่นะคะเป็นกำลังใจให้พี่ยอดด้วยนะคะขับรถไปทำงานนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็แนะนำเพลงพร้อมๆให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงนึงที่ตันชอบเหมือนกันคือปกติเนี่ยก็ชอบฟังเพลงพี่มนต์แคนเป็นพิเศษ อยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้เพราะมากเลยผูกฝ้ายสายแนนนะคะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะนะใครอยากคุยสายหน้าไมค์แบบพี่ยอดเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ให้กับน้องทีมงานหลังใหม่นะวันนี้กว่างกว้างนะคะเราจะต้องมี2พยางค์นะคะเมเมกว่างกว้างแป้งแป้งเติมให้เขาเองนะไม่ใช่ชื่ออย่างนี้เติมเองนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะมาเดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกเพิ่มเติมดีกว่านะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สุนะคะพี่สุบอกวันนี้น้องตอนสวยน่ารักเลยนะคะทักทายเพิ่งจะเลิกงานนะคะเพิ่งถึงบ้านแล้วก็สวัสดีพี่เลิฟตัวนะเจ้านะวันนี้หน้าเต็มเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าคือโหนะวันนี้ตื่นไปทำงานแต่เช้าคุณผู้ฟังคะวันนี้หลายงานมากเลยค่ะเสื้อผ้าชุดนี้ล่าสุดเนี่ยที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยชุดที่4แล้วนะจริงๆคุณผู้ฟังวันนี้หลายงานเลยเกิดนะคะก็เป็นเกิดจากความงกนะคะก็อะไรอย่างงี้เออทำงานอยู่ในวัยทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวคุณผู้ฟังจริงๆขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพี่นางหนูวันด้วยนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ไลฟ์ด้วยนะพี่คงวัดพี่เบิร์ดรุ่งตะวันพี่หนุ่มเมืองคอนนะคะมีใครอีกเนาะพี่นิกรพี่หลังชุมพรนะคะพี่สุนเนตรนะคะพี่ยอดมนุษย์บอกว่าสวัสดีเจ้านะจากสันทรายเจียงใหม่เจ้าโอ้ยินดีจังนักเลยพี่วุฒิชัยพี่เดียวจรัญระโนดพี่นักรบนะคะพี่มาลัยบอกสวยหวานน่ารักฟังทุกวันทางวิทยุนะคะขอบคุณมากๆพี่ชอบนะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็พี่ประจวบแต่ว่าทักทายมาจากอุตรดิตถ์นะพี่ดวงกมลนะคะแล้วก็มีใครอีกน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนน่าจะเลื่อนไปไม่ถึงแล้วล่ะนะคะพี่วิจิตแล้วก็พี่จินดาเสียเปียกด้วยนะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะตอนนี้มีงานเพลงฝากเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะวันนี้ฝนตกอ่ะเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะก่อนที่จะมาจัดรายการนะคะตอนไปงานแถวๆบางใหญ่เลยนะฝนตกหนักมากเลยอ่ะโอ้นะแบบกำมือเนี่ยโซ จริงๆแล้วก็นะตอนแรกว่าเอ๊ะนะจะเดินทางมาถึงอสมทนี่ใช้เวลานานขนาดไหนพอดีมันแบบตกเวลาตกหนักๆมันจะตกแบบไม่นานมากแต่ถ้าตกแบบสุยอย่างเงี้ยนะตกเมื่อนนะคุณผู้ฟัง เอ้าช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อดีกว่านะจ๊ะนะพี่แสงจากจังหวัดตากเนี่ยเขาฝากเข้ามานะเพลงนี้ความรักของยักษ์เขียวจะยักษ์เขียวยักษ์แดงยักษ์ขาวก็มีความรักเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับช่วงนี้มหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไปสนุกกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับจั๊กกิมกับตกโตโอ้นะในเวอร์ชั่นของน้องๆ3หนุ่มซอยบอยอาสยาม
2: จั๊กกิมตกโต

0: การสนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่า
6: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ฝนพรำที่ลำนารายนะคุณผู้ฟังเพลงนี้ชยามิชัยนะคะพี่เอชยานั่นเองนะคะฝากมาทางหลังไมค์เช่นเดียวกันนะคะเพลงนี้จากพี่อนันต์โคราชโอ้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่เข้าบรรยากาศนะคุณผู้ฟังนะวันนี้ฝนตกพรำๆนะคะหลายพื้นที่เลยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยค่ะที่เพจนะคะสวัสดีพี่อัญชลีนะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่สมบัติหงอินเนี่ยบอกว่าฟังทุกวันเด้อเนี่ยน้องลูกตาเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีน้องสินชัยแล้วก็พี่ฟ้านะคะพี่สุภาพพี่โจโกศินเลยค่ะทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่จินดาด้วยอ่ะเข้ามาดึกๆแล้วก็ใครอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจนะคะที่เพจ LTM FM 95SMS นะคะส่งมาได้เรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะชั่วโมงหน้านี่แหละชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวเรารับสายหน้าใหม่อีก1สายด้วยคุณผู้ฟังนะใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่หรือว่าจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะส่งท้ายชั่วโมงแรกของเราเนาะนะคะก็จัดให้กับงานของมาลีฮอนน่านะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชุติชานะคะ
2: รถไฟพัทธลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทย

ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบา

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรทเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 23นาฬิกา2นาทีค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเราจะอยู่กันถึงเที่ยงคืนเลยเหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะชั่วโมงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะ4งานเพลงต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากสุโขทัยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่สงนะ
4: ครับผม
1: ค่ะพี่สงเหมือนจะคุยกันครั้งแรกได้มั้ยคะวันนี้
4: ครับผม
1: นั่นไงว่าแล้วพี่สงโทรมาจากสุโขทัยอยู่แถวไหนคะเนี่ย
4: อยู่แถวอำเภอศรีสัตครับ
1: ศรีสัชนาลัยนะ
4: ครับผม
1: วันนี้ฝนตกไหมคะพี่สง
4: ก็ไม่ตกครับตอนเย็นไม่ตกครับ
1: โอ้อากาศดีเน
4: า
1: ะ
4: ครับผม
1: โอเคค่ะแล้วปกติพี่สงฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
4: ส่วนมากเมื่อก่อนทำงานอยู่แถวกรุงเทพก็ประมาณถึงสี่ทุ่มก็ประมาณทั้งวันนะครับบางทีฟังทั้งวันนะครับ
1: โอ้บางทีก็ฟังทั้งวันแล้วก็ตอนนี้กลับไปอยู่สุโขทัยเหรอคะ
4: ครับผมตอนนี้อยู่ที่สุโขทัยไม่ค่อยสบายก็เลยกลับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดได้2ปีแล้วครับ
1: โอเคค่ะยังไงก็ดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่ชงนะ
4: ครับผม
1: ค่ะเป็นกำลังใจให้แล้วก็เหงาๆก็เนี่ยค่ะเปิดมาฟังมาอยู่ด้วยกันได้อยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเข้ามาได
4: ้ครับผม
1: นะจ๊ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงผัวเก่าเหรอพี่ชง
4: ครับผม
1: โอ้โหสอนสินชัยนะ
4: ครับผม
1: ค่ะมีแบบว่าอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะเนี่ย
4: ก็เคยมีแฟนเก่าอะไรเงี้ยครับแต่เราได้เลิกลากันไปนานแล้วเราก็เลยอยากให้แล้วก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับที่ฟังไม่ขึ้นให้เป็นเก้าห้าด้วยครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่สงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่สงพูดตามตาเลยนะ
4: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เออแล้ววันนี้จะอยู่เป็นเพื่อนกันได้ถึงกี่โมงคะเนี่ย
4: ก็อีกสักพักนึงนะครับ
1: อีกสักพักนะโอเคถ้าง่วงก็พักผ่อนนะพี่สงนะ
4: ครับผม
1: ครับผมไม่ว่าตอนนี้จะมีอาการอะไรอยู่ก็แล้วแต่ขอให้หายเป็นปลิดทิ้งขอให้หายในเร็ววัน
4: ครับ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องค่ะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยที่พี่ส่งฝากเข้ามาพวกเก่าสอนสินชัยค่ะ

0: สีฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เออสีงามเพลงนะจี๊ดจี๊ดเออพอเด็ดเพลงฮิตที่สี่ภาคนะคะเนี่ยนะสีงามเพลงแบบโหนี่แบบว่าอินนะอินมากที่จบไปกับกอดเสาเทียงนะคะงานจากอาจารย์ปรีชาปัตย์ไทยนะก็แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีแผ่นดินไหวในใจอ้ายค่ะโอ้ยอ้ายตาต่อจะว่อเนอะนะไม่ได้ฟังนานเหมือนกันเพลงนี้นะคะแล้วก็มีอสูรกายนะคะจากน้องการทัศนะนะคะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องการก็มาร่วมคอนเสิร์ตกับเราด้วยแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยมันชอบมากเลยนะเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทำให้รู้จักการทัศนะนะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะจากสายหน้าใหม่ค่ะผัวเก่าสอนสินชัยจากพี่สงสุขโขทัยนั่นเองนะคะมาทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะนะตอนนี้23:22นะ2322นะคะอันนี้ไม่ได้ใบ้อะไรนะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปใบ้อะไรให้ใครลำพังตัวเองก็ไม่ค่อยถูกอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยถูกไม่เลยไม่เลยนะคะสวัสดีพี่จรูนจากจังหวัดตรังนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็พี่ไพโรจน์ด้วยนะคะพี่หนูเพียรยังอยู่พี่เลิฟยังอยู่อู้วันนี้สมาชิกของเราอยู่กันเยอะพี่บุญช่วยเอาน้องสินชัยนะจ๊ะแล้วก็พี่หมอรถเหรอถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกทักทายดีเจน้องลูกตาลแล้วก็พี่หนึ่งรงก๊อกพี่เออินทิราค่ะพี่อาสาภูธรนะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยสงขลามาเลเซียฝนตกนะโอ้ทางนู้นฝนตกด้วยเนาะนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเลื่อนฟีดไปเจอนะตาม Facebook อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยโอ้มีหลายคนไม่สบายกันเยอะนะคะทั้งแบบบางคนก็เป็นโควิดกลับมานะช่วงนี้นะเยอะมากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแมสยังสำคัญมากๆในเวลาที่เราออกไปทำกิจกรรมไปทำงานต่างๆข้างนอกเนี่ยแล้วก็เจอคนเยอะๆนะคะหรือแม้กระทั่งที่เวลาเราใช้รถใช้ถนนใช้รถสาธารณะเนี่ยอะไรเงี้ยที่ต้องอยู่กับคนเยอะๆแมสยังต้องใช้นะคุณผู้ฟังล้างมือให้สะอาดนะคะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอะไรที่จะทำให้เราดูแลรักษาสุขภาพเราได้ดีที่สุดเนี่ยตอนนี้ต้องหันมาดูแลตอนแรกมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยปล่อยฟรีไงปล่อยฟรีนะคะแต่ช่วงนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นไข้หวัดนะสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะโอ้โหช่วงนี้คุณผู้ฟังต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะนะเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยบางคนไม่เท่ากันไงนะคะบางคนก็โอเคแข็งแรงอาจจะโดนนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นไรมากแต่คนที่ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือไม่ค่อยแบบไม่สบายง่ายอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงนะคะต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะคะทักทายพี่ไพโรจน์แล้วก็พี่ประธานเพิ่มเติมด้วยทาง Facebook Fanpage นะคะเดี๋ยวช่วงนี้กินบรรยากาศฟังเพลงสนุกสนุกดีกว่านะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะนะพี่ชินกรจากระยองน่ารักมากเพลงนี้ชอบมานาน

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเป็นงานเพลงใหม่จาก2ศิลปินนะคะคุณผู้ฟังนะคะพี่หนูมิเตอร์แล้วก็คุณเล็กโซเรนนะคะกับเพลงบาปบุญโอ้โหเพลงนี้น่าสนใจนะคะคำร้องทำนองโดยพี่ฮาลีมนะคะวีรยุทธชูลีกรแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่อุ่นเรนโบ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟัง2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะมีเพลงไหนอยู่ในชาร์ตของเรากันบ้างมหานครชาร์ตนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างติดตามฟังได้ทุกวันเสาร์นะคะช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมาบอกว่านะสัปดาห์นี้มีเพลงอะไรเข้ามาอยู่ในชาร์ตนะคะคงที่ขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการรายงานชาร์ตกันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสามโมงนะคะแต่ว่าวันนี้สองงานเพลงค่ะจากชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยวนี้จัดให้กับแผลใหม่นะคะอยู่ในฮิตที่17เพลงนี้ก็ยังมีคุณผู้ฟังถามถึงมาเรื่อยๆนะคะงานจากน้องหมิวรัชดาพรนะคะจากลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานเพลงที่ขอกันเข้ามานะคะงานจากน้องเพชรคทาวุฒิใหม่ล่าสุดกับอ่านเกมไม่ขาดนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่10จ้ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายวันนี้นะคะกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้มีงานเพลงหวานๆฝากเข้ามาจากพี่วอนกาญจนบุรีค่ะกับรักไม่มีวันตายค่ะครูแหม่มพัชริดาขออนุญาตเรียกครูแหม่มนะคะเพราะว่าครูแหม่มก็สอนร้องเพลงนะคะให้กับศิลปินมากมายนะคะที่บริษัท RS นี่ดันเคยอยู่ตอนนั้นคือส่วนตัวไม่ได้เรียนกับครูแหม่มนะคะแต่ว่านับถือนะคะเป็นคุณครูเป็นไอดอลอีกท่านหนึ่งเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทุกๆการติดตามค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะหรือว่าทางออนไลน์แล้วก็มีวันนี้นะคะที่หลายๆคนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันมาเต้นด้วยกันไงวันนี้ไงวันนี้จัดเพลงสนุกสนุกให้หลายเพลงก็สัญญาค่ะว่าจะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเยอะๆเลยล่ะวันนี้ก็อาจจะมีติดค้างอีกหลายเพลงด้วยนะคะด้วยเวลาของเราแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนิชานนะคะจันถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็มีวันอาทิตย์อีก1ช่วงเวลากับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 24:22 นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโด

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สองงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาแบบธีมน้ำมันนะคะน้ำมันพลายนะจากพี่ไอซ์ลันยูฟิชลิงกับยดานะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะจากพี่จ๊อบเสกสรรนะคะรถบ่มีน้ำมันและปิดท้ายด้วยพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะน้ำมันเพลง น้ำมันแพงเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเนาะเขาก็จะมีแบบว่าประกาศเรื่องต่างๆบนโลกใบนี้ที่เราจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานด้วยใช่ไหมล่ะน้องเมย์ก็เลยนำผลงานเพลง3ผลงานเพลงนี้เข้ามาให้รับฟังกันในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณพาวซ่ารูสต้าลองไลฟ์โกพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่
0: าเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองจ้าวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ค่ะ022481366

นะคะผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มที่สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็พิมพ์ไปเลย LTM FM 95นะคะแล้วก็มีไลฟ์ในไลฟ์ส่วนตัวด้วย TikTok ของน้องเมย์

ฟังวิทยุกันมากขึ้นไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเปิดใจกับเพลย์ลิสต์ที่คนอื่นเขาอยากให้ฟังบ้างเพราะว่าถ้าเปิดเองใช่ไหมมันก็จะเป็นเพลงเดิมๆที่เราเคยฟังหรือชอบฟังซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้อารมณ์สภาพจิตใจของเรามันแบบไปในทิศทางนั้นทิศทางใดทิศทางหนึ่งเออนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะถ้าชอบเพลงอกหักก็จะฟังแต่เพลงอกหักใช่ไหมคนที่ชอบฟังเพลงมีเดียมน่ารักน่ารักก็จะฟังแนวนั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองนะคะการฟังเพลงหลากหลายเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นคติสอนใจก็ได้นะคะโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งอย่างของเราอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นดั่งจดหมายเหตุมันจะรู้เรื่องราวเลยว่าสมัยนั้นยุคนั้นเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นมันมีเรื่องราวอะไรอยู่นะคะมันจะค่อยๆมาเรื่อยๆเออนะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรกับมันนะคะในเรื่องของสื่อหรือในเรื่องของบทเพลงด้วยนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะอยากจะฝากผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครฟังนะก็โทรกันเข้ามาได้นะคะส่งมอบความรักความรู้สึกดีๆนะส่งความคิดถึงไปหากันนะคะด้วยการโทรศัพท์มาขอเพลงจากนักจัดรายการนะมันเป็นคลาสสิกมากๆจะได้โทรมาแบบว่าน้องเมย์ฝากเพลงให้กับคนนี้หน่อยนี่แล้วก็บอกอีกคนนึงด้วยว่าเออเราฟังนะขอเพลงให้นี่เห็นไหมน่ารักจะตายนะคะแล้วมันเป็นการเหมือนประกาศให้โลกรู้ว่ารักของเรามันชื่นมื่นและหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวน้องเมย์ให้อีกสักหนึ่งน้ำมันแล้วกันนะคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพลาย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มันต้องช่วงสายชิวฮิวใจนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะได้รับสายหน้าใหม่กันในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้าฮัลโหล
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขับรถอยู่หรอ
2: ครับผมขับรถอยู
1: ่ทำไมไม่จอดก่อน
2: จอดไงจะให้ไปถึงตอนเช้า
1: โอ้จะให้ไปถึงตอนเช้างั้นก็ต้องรีบคุยนี
2: ้
1: มาแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
2: ตะวันครับผม
1: พี่ตะวันจากจังหวัด
2: จังหวัดสงขลาอยู่หาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ประจวบแล้ว
1: แล้วจะไปไหน
2: ไปนิคมบางปู
1: โอ้เหรอฝากไปสวัสดีพี่คำพลด้วยมีคุณผู้ฟังอยู่บางปูด้วยไงพี่อำพันธ์อยู่ตรงนั้นแซวเล่นไม่ต้องไปหรอกอ่ะมาวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: อันละของอัมพรแหวนเพชร
1: ค่ะชื่อเพลงว่าก
2: ูคือลูกทุ่ง
1: กูคือลูกทุ่งจะได้ตื่นๆหน่อยเนาะขยับนิดนึง
2: ครับผม
1: ได้เลยอีกกี่นาทีจะถึงแล้วจ๊ะ
2: น่าจะประมาณสัก5ชั่วโมงถึงเนี่ย
1: ง่วงไหม
2: ก็ไม่ง่วงไม่ง่วงอาชีพไม่ง่วงแล้ว
1: โอเคได้เลยแต่ถ้าง่วงต้องจอดนะแล้วเวลาคุยโทรศัพท์ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องจอดด้วยนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ เป็นห่วงนะเป็นห่วงบัตโต้ผลงานเพลงที่แนะนำมานะคะกูคือลูกทุ่งจากอัมพรแหวนเพชร

0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เข้าสู่วันศุกร์นะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับการอาบน้ำด้วยเหมือนกันนะคะเรามีสุขสกินสบู่สมุนไพรค่ะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยทั่วร่างกายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้นะคะแล้วก็สูตรของเขาเนี่ยเป็นสูตรเย็นแบบสดชื่นนะมีฟองเยอะอันนี้ชอบมากนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะคะ3แพ็คนี่นะแถมฟรีไปเลยค่ะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นเลขจะสวยได้ขนาดนี้นะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ที่แอดชอบไม่เนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะจ๊ะเวลาที่มาถึงช่วงนี้นะคะก็บอกเลยว่าเราจะนำผลงานเพลงเพราะๆที่ศิลปินนะมาร้องในงานกิจกรรมมหานครไลฟ์นะคะแบบมหานครแฟมิลี่อย่างเงี้ยเนาะก็จะเอาดารายกเหตุการณ์สดๆมาให้ได้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะน้องคนนี้นะคะที่บอกเลยว่าเป็นสาวพราวเสน่ห์เต้นเก่งอะไรเก่งหลายๆอย่างนะกับน้องมิวเชคด้วยนะคะซึ่งน้องมิวเชคเนี่ยตอนนี้เขามีแบบเดินสายประกวดนางงงนางงามอะไรอย่างนี้หุ่นดีดีเห็นแต่ละครั้งแล้วก็สุดยอดเลยวันนี้ก็เลยนำผลงานเพลงนี้มาให้ค่ะเชฟบะ
3: อย่างนั้นแหละ

0: ดไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

จบไปสองผลงานเพลงนะคะหมาคาบเกิบจากโจอี้ภูวศิษฐ์และตามด้วยห้ามโต๊ะจามินตราอินทิราค่ะได้เวลากอดกันแล้วนะวันนี้จะไม่บอกให้ทุกๆคนรักตัวเองนะคะแต่ว่าจะบอกให้รู้จักคำว่าการให้และมองโลกในอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนตั้งคำถามกับน้องเมย์ว่าทำไมถึงเป็นกู้ภัยนะคะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเล่าสักทีอ่ะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันเนาะเรื่องราวนะคะก็มีอยู่ว่าน้องเมย์เนี่ยตอนเด็กๆนะคะก็จะมีผู้ใหญ่เลี้ยงสลับกันไปสลับกันมานะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้มีเวลาให้มากเนาะก็จะไปอยู่กับป้าบ้างไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าบ้างไปอยู่กับพี่เลี้ยงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จังหวะของช่วงชีวิตแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็จะมีอยู่ช่วงนึงของชีวิตนะคะได้อยู่กับคุณปู่คุณย่าเขาก็ดูแลมาเลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงนึงก็มีความสนิทสนมกันและทุกๆวันศุกร์นะคะคุณพ่อเนี่ยก็จะพาเมย์กับไม้นะคะซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยพาไปหาคุณปู่ทุกวันศุกร์เลยเราก็จะจดจำ

ว่าโอเคครอบครัวของเราอ่ะจะเป็นประมาณนี้ทุกๆวันศุกร์จะไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะแล้วก็ช่วงวันสำคัญวันพ่อก็จะไปไหว้ปู่ด้วยนะก็จะไม่ใช่ไหว้แค่คุณพ่อของตัวเองอย่างเดียวก็จะไหว้คุณปู่ด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ให้กำเนิดพ่อด้วยแล้วก็เลี้ยงเรามาด้วยนะหลังจากนั้นค่ะคุณปู่เนี่ยก็จะมีความสนิทสนมกับน้องเมย์ค่อนข้างเยอะเลยแล้วช่วงที่คุณปู่เนี่ยเริ่มชราลงเนาะก็มีคุณหมอเขาก็เป็นโรคทั่วไปนะจะเป็นความดันอะไรอย่างเงี้ยปกตินะคะคุณปู่ของน้องเมย์เนี่ยในภาพจำคือแข็งแรงมากสามารถปีนต้นไม้ไปตัดนู่นตัดนี่แบบคือเขาก็เป็นคนแบบทำสวนทำไร่ทำนามาก่อนนะเนาะเขาก็จะมีความขยันขันแข็งแข็งแรงอยู่เฉยๆไม่ค่อยเป็นเหมือนคุณพ่อน้องเมย์เลยเดี๋ยวก็ปีนขึ้นต้นไม้ไปตัดมะม่วงลงมาให้กินเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นฟิลนี้คราวนี้ในวันที่เกิดเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือคุณปู่มีนัดในการตรวจสุขภาพนะคะโดยไปโรงพยาบาลแต่เช้าเนี่ยคุณปู่น้องเมย์เนี่ยปกตินะก็คือเดินได้ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นวีลแชร์ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาก็มีแบบอ่ะเดินมาโรงพยาบาลเองเลยนะคะคุณตาอุ้ยเก่งจังเลยอะไรเงี้ย

คุณหมอก็บอกโอเคดูแลตัวเองได้ดีเลยนะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ยามากินพวกยาลดความดันยาประจําตัวต่างๆนะคะก็ให้มาปกติเหมือนเดิมเลยคุณปู่ก็รับยามานะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านเนี่ยคุณปู่เขาก็จะอยู่รวมๆกับญาติๆเนาะแล้ววันนั้นพอดีพาคุณปู่ไปส่งโรงพยาบาลด้วยคุณพ่อก็เลยอยู่ที่นั่นส่วนตัวเมย์เองเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านตัวเองซึ่งบ้านน่ะห่างกันประมาณสักไม่นานมากประมาณ 10-20 นาทีนะคะคราวนี้ในขณะที่คุณปู่เนี่ยกลับมาที่บ้านมีอาการก็คือกินโจ๊กกำลังกินโจ๊กกินข้าวต้มนี่แหละก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นของแข็งอะไรที่จะแบบเคี้ยวยากหรือว่าติดคออะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็กินพวกโจ๊กอะไรเงี้ยแต่เป็นจังหวะนึงที่ทานแล้วก็มีอาการสำลักสำลักสำลักสำลักขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนธาตุแตกค่ะก็คือมีน้ำแดงไหลออกมาจากจมูกจากหูจากอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกว่าทวารทั้งหมดก็คือแตกธาตุแตกคุณพ่อตกใจมากค่ะคุณพ่อก็เลยทำการแบบเดินไปจับไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหมดสติและหัวใจก็หยุดเต้นคุณพ่อนะคะก็ให้คุณอารีบโทรหารถพยาบาลค่ะก็โทร1669เนี่ยแหละส่วนตัวคุณพ่อเนี่ยก็ทำการ CPR ค่ะคือการปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจคุณปู่อยู่สักพักหนึ่งจนประมาณครึ่งชั่วโมงรถพยาบาลมาถึงก็ปั๊มต่อไปอีกปั๊มต่อไปอีกประมาณ15นาที20นาทีสักอย่างเนี่ยแหละก็ ROS นะคะก็เหมือนแบบกลับขึ้นมานิดนึงก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจำได้ว่าเพิ่งตื่นเมย์เนี่ยเพิ่งตื่นได้ยินเสียงแม่เคาะประตูห้องนอนแล้วก็บอกว่าให้แม่เนี่ยกำลังรีบไปโรงพยาบาลนะคะขอให้เมย์เนี่ยรีบตามไปที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าปู่แย่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็งงแย่ได้ยังไงเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยเมื่อวานยังกินข้าวด้วยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบงงแต่ก็โอเครับทราบแล้วก็ใจตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นอะไรเลยก็คิดว่าโอเคเราก็จะรีบเดินทางไปโรงพยาบาลปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนะคะก็คือคุณปู่เนี่ยอยู่ในเครื่องทั้งหมดเลยนะแล้วก็นั่งตกลงกันกับครอบครัวว่าจะเอายังไงจะปล่อยไปหรือว่าจะยื้อเอาไว้อะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันแต่ยังไงก็ยื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาอยู่ในเครื่องมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะแล้วสัญญาณชีพอะค่ะมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าความดันอะค่อยๆตกลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบแม้กระทั่งออกซิเจนแม้กระทั่งฮาร์ดเรทการเต้นของหัวใจอ่ะสมมุติว่าตอนแรกสักที่เห็นตอนแรกเหมือนจะสัก70 60ประมาณนี้60 70ก็จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเหลือ30เหลือ20เหลือ10จนเหลือ3เขาก็บอกว่าคุณปู่ไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยก็อยู่เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นหัวใจยังเต้นที่ยังมีอะไรต่างๆอยู่เนี่ยเพราะว่าเครื่องนะคะแล้วก็เราก็เข้าใจแต่ตอนนั้นก็คือเศร้าแหละเพราะว่ามันค่อนข้างจะฉุกละหุกมากๆมันตกใจเพราะว่าเราเพิ่งคุยกันเราเพิ่งทานข้าวด้วยกันเรายังแซวกันเล่นเรายังหอมแก้มเขาอยู่เลยเรายังบอกเขาอยู่เลยว่าไหนเป่าไอ้ลูกๆอ่ะที่เอาไว้ฝึกปอดอ่ะเขาก็ยังเป่าได้แข็งแรงดีอยู่เลยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นสับสนมากแล้วก็เหมือนมีคำหนึ่งที่มันคาใจอยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่พูดคำหนึ่งว่าเนี่ยถ้ามีการปั๊มหัวใจแล้วแบบถูกวิธีอ่ะคุณปู่มีสิทธิ์จะรอดด้วยนะอะไรเงี้ยเขาแต่เขาก็บอกว่าเราทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยแบบเฮ้ยเราต้องทำยังไงอ่ะทำยังไงถึงจะรู้ได้ว่าการปั๊ม CPR ที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อปั๊มเนี่ยคุณพ่อเขาก็ดูตามสื่อตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะโซเชียลต่างๆดูตามคลิปวิดีโอแล้วก็พยายามทำแต่มันอาจจะยังไม่ถูกต้องก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะประชาชนทั่วไปอ่ะเรียนรู้ได้ไหมนะแต่ด้วยความโชคดีอ่ะนะคะก็ได้เจอโพสต์ของพี่ต้าจตุรพัฒน์นะคะก็เห็นพี่เขาเป็นกู้ภัยอยู่แล้วเราก็เกิดความสนใจขึ้นมาว่าอยากจะถามพี่เขานั่นแหละว่า CPR ทำยังไงแต่พอไปถามเนี่ยอีกใจนึงก็คือแบบเริ่มอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรียนเนี่ยเราต้องเป็นหมอไหมต้องเป็นพยาบาลไหมหรือต้องเป็นกู้ภัยไหมถึงจะได้เรียนในความเข้าใจตอนนั้นคือเป็นกู้ภัยละกันจะได้เรียนก็เลยสมัครเข้าไปนะคะก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกู้ภัยแล้วพอเรียนเนี่ยก็ได้มีการฝึกปั๊มหัวใจแล้วพอการฝึกเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันทำได้นี่เราทำได้นี่แล้วคะแนนตอนนั้นก็ดีด้วย

ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราช่วยคนอื่นได้เลยนะเนี่ยถ้าเราไปตลาดแล้วเกิดมีใครเป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถวิ่งชาร์จแล้วไปปั๊มให้ก่อนได้เลยนะเนี่ยแต่พอเริ่มปั๊มหัวใจคนเป็นพอถึงเหตุการณ์จริงอะค่ะมาทำกู้ภัยวันแรกอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำอะไรไม่เป็นเลยยืนโบกรถอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะไปยุ่งกับคนเจ็บคนป่วยไม่ได้เพราะว่าเราประเมินไม่เป็นแล้วคนเจ็บคนป่วยอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ยังไม่ได้เสียชีวิตไงมันจะไปปั๊มหัวใจเขาไม่ได้มันต้องมีความรู้เรื่องอื่นด้วยก็เลยทำให้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าอ้าวปั๊มหัวใจเป็นอย่างเดียวแล้วมันปั๊มได้เฉพาะคนที่หยุดหัวใจหยุดเต้นอ่ะแต่อันนี้เขายังเต้นอยู่นี่แล้วเราไปห้ามเลือดได้ไหมเราไปทําแผลให้ได้ไหมเราทําแผลก็แก๊กๆอ่ะได้แต่มันก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใส่ถุงมือวิธีการป้องกันตัวการดูโดยรวมการประเมินผู้ป่วยสุดท้ายก็เรียนไปเรื่อยๆค่ะเรียนไปเรื่อยๆอินเรียนมากยิ่งอินเรียนเรียนเรียนเรียนก็ยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยว่าอย่างน้อยความรู้ความสามารถของเราก็จะช่วยชีวิตคนได้อย่างน้อยก็เป็นการที่ทำให้คนที่เขารออยู่ที่บ้านของผู้เจ็บผู้ป่วยเนี่ยเนาะเขารอคอยเนี่ยสามารถส่งคนรักของเขากลับสู่บ้านได้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายๆคนเนี่ยยังมีปณิธานเรื่องนี้อยู่น้องเมย์ชอบมากเวลาที่ไปวอร์4แล้วไปนั่งฟังสถานการณ์เหตุการณ์ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้แล้วทำยังไงแก้ไขยังไงแล้วสุดท้ายเคสเนี้ยดีขึ้นยังไงแล้วกลับบ้านได้เนี่ยหูว้าวมากนะคะเคยมีบางเคสนี่ที่เขาบอกหมดหวังและไม่มีหวังเลยแต่อาจารย์นะคะอาจารย์เขาแบบว่าผ่าด้านข้างแล้วเอามือเขาล้วงเข้าไปบีบหัวใจอ่ะหูฟังแล้วมันว้าวมากเรารู้สึกว่าหูอาจารย์เก่งจังเลยอ่ะแล้วสุดท้ายเคสนั้นรอดด้วยยิ่งแบบหูตื่นเต้นมากนะคะสุดท้ายก็เลยแบบเนี่ยแหละพยายามเรียนรู้ให้เยอะที่สุดเพื่ออย่างน้อยเขาบอกเสมอว่าการเป็นกู้ภัยอ่ะขอให้เราเป็นโชคดีของคนเจ็บของคนป่วยอย่าไปซ้ำเติมเพราะว่าบางครั้งถ้าเรามีความรู้น้อยกลายเป็นว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการเราอยากช่วยเขาแต่เราช่วยแบบผิดวิธีดังนั้นเราก็เลยต้องมีความรู้แล้วก็เสริมความรู้เข้าไปเยอะๆน้องเมย์ถึงชอบพูดสาระดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะเผื่อว่าเวลาเกิดสถานการณ์อะไรดูแลตัวเองได้ก่อนน่ะจะได้ช่วยเหลือกันได้เนาะนะคะน้องเมย์ก็รู้แหละว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะเจอเหตุการณ์เป็นคนแรกเนี่ยมันไม่ใช่กู้ภัยมันจะเป็นคุณผู้ฟังเองหรือว่าเป็นคนทำท้องถนนพี่ๆแท็กซี่ก็เคยเจอบ่อยด้วยเขาเคยบอกว่าโอ้บางทีข้ามเกาะมาเลยคาอยู่ที่กระจกรถเลยก็เจอนะคะเพราะฉะนั้นมีความรู้เอาไว้ดีกว่าเนาะนะคะอ่ะฝากเอาไว้ในช่วงสาระดีๆวันนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ค่ะเปิดหัวขบวนมากับน้ำมันละอ่ะไปสู่เด็กปั๊มมั่งแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังอยู่กับน้องเมย์ทิชานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมทิชาอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อกี้แอบนินทาพี่ต้าจตุรพัฒน์ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าเข้ามาแล้วด้วยตอนนี้มาเฉยเลยอ่ะตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: ผมเด็กชายอามเชียงใหม่ครับ
0: เชียงใหม่นะตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนจ้า
3: ไปรอพออยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: หรออยู่อำเภอเมืองเลยหรอสามเหนือสวยไหมล่ะ
3: โอ้สวยครับเชียงใหม่สาวสวยครับ
0: สาวเชียงใหม่สวยเนาะ
3: ครับ
0: แล้วมีสักคนหรือยังอ่ะ
3: โอ้มีแล้วครับ
0: นี่มีแล้วด้วยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะพี่อาม
3: ไม่เคยครับไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลยอะไรที่ทำให้พี่อามโทรมาวันนี
3: ้ผมฟังมานานแล้วครับแต่โทรมาแล้วไม่มีคนโทรมาหาให้พูดสายครับ
0: อ๋อหรอตีใครดีล่ะติดแล้วนะโทรติดแล้วนะ
3: ครับ
0: นะคะพี่อาร์มแล้วเป็นรปภ.นี่ยากไหมอ่ะ
3: โอ้ยากครับมันต้องอดนอนครับแล้วก็ต้องทำแบบร่างกายให้พักผ่อนให้เต็มที่ตอนที่เราออกเวรนะครับ
0: ค่ะแล้วพอเราออกเวรเราทำอะไรบ้าง
3: คือไม่ทำอะไรเลยครับคือหลับอย่างเดียวครับ
0: อ๋อเตรียมร่างกายชาร์จแบตใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เราจะได้แบบสามารถกลับมาแบบฟิตเตี้ยได้เหมือนเดิม
3: ใช่ครับ
0: โอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: วอนลมฝากรักของปาวลีครับ
0: พอดีว่าปาวลีไม่ใช่เวอร์ชันแบบฟิลอันนี้แหละน้องเมย์ขอเปลี่ยนเป็นแนนซี่ท็อปไลน์ได้ไหม
3: ได้ครับได้ได
0: ้ได้เนาะนะคะร้องยังไงอะคะวอนลมฝากรักเนี่ย
3: วอนลมครับผมก็ร้องเป็นแต่ได้แต่ฟังอย่างเดียวอ่ะ
0: จะแกล้งซะหน่อยไม่ได้เลยโอ้โถแต่ว่าฟังบ่อยนะฟังตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะ
3: โอ้นานครับผมฟังนานแล้วครับ
0: จริงอ๋อท่านน้องแม่พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
3: ครับ
0: ตามด้วยอะไร
3: มองแซ่มองดูอยู่มองครับ
0: เออนึกว่าไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เป็นหนุ่มเหนือใช่ไหมตอนย้อนตาตอนย้อนตาตอนย้อนตามด้วย
3: ตอนย้อนตาตอนย้อน
0: หนูแกล้งเล่นหนูแกล้งเล่นโทษตอนนี้อยู่คนเดียวเนาะ
3: ครับอยู่คนเดียวเข้าเวรอยู่ครับ
0: อยู่คนเดียวเข้าเวรอยู่ครับเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เสียงใครอ่ะ
3: อ๋อมันอยู่ข้างถนนครับ
0: เฮ้ยมันมีเสียงคนอยู่นะมันไม่ใช่เสียงรถ
3: โอ้ไม่มีครับไม่มีใครเลยครับเงียบกริบเลย
0: โอเคไม่แกล้งและเพลงวันลมฝากรักมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้รอพอที่เข้าเวรอยู่ตอนนี้ที่ฟังวิญญาณอยู่ครับ
0: ครับผมได้เลยฮะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยพูดภาษาเหนือได้ไหมหรือต้องเป็นภาษาอะไร
3: ผม
0: เราเป็นคนจังหวัดอะไรจริงๆตามแต่กำเนิด
3: ผมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกแล้วมาเป็นทหารอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเลยมาได้แฟนที่เชียงใหม่ครับ
0: อ๋อเป็นทหารด้วย
3: ครับ
0: อุ้ยทำหน้าที่อะไรอะคะตอนนั้น
3: เป็นทหารพันครับที่ใส่ชุดดำอยู่ชายแดนไทยพม่าครับ
0: โห เหนื่อยไหมน่ะตอนนั้นน่ะ
3: โอ้เหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยอยู่
0: หรออ๋อก็เลยพอจริงๆทหารหลายคนมาเป็นรปภ.ต่อเนาะเพราะว่าต้องใช้พละกำลังแล้วก็ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแบบดูแลเน
3: าะใช่พื้นฐานของรปภ.นี่ถ้าใครเป็นทหารมาเขาจะรับอันดับแรกเลยนะครับ
0: อืมนั่นน่ะสิเพราะว่าดูแล้วแบบต้องแบบกำยำประมาณนึงแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้อาวุธด้วยการป้องกันตัวต่างๆเนาะจะไปดูถูกไม่ได้นะจ๊ะบอกเลยว่ารปภ.แต่ละคนเนี่ยโอ้โหเคยไปนั่งถามเนี่ยเป็นทหารเยอะนะเป็นทหารพลานมาด้วยแบบเคยไปรบไปนู่นไปนี่มาเออนะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ครับ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: โอเคเอาแค่นี้เลยขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะวอนลมฝากรักขอเป็นเวอร์ชั่นของแนนซี่แล้วกันขออภัยโหลดปาวลีมาไม่ทันอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเพลงของปาวลีมาทดแทนแล้วกันนะจ๊ะ
3: ขอบคุณมากครับ

0: ผลงานจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสังกัดพระเอกใหญ่9999ค่ะฝันพ้อนะคะผลงานเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์ก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนและเรียบเรียงโดยกู่แคนนะคะก็เป็นผลงานเพราะที่เชื่อว่าอาจจะติดชาร์ตอีกก็ได้นะถ้าคุณผู้ฟังสนับสนุนนะคะโดยการส่ง SMS มาได้4689400นะคะก่อนหน้านี้ค่ะผลงานเพลงสมมติว่าฮักจากวายเนวดายและขิมเบญญานะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเสือกลับใจจากพี่ต้าจตุรพัฒน์นะคะน้องเมย์ชอบแซวบอกพี่ต้าจตุคามเขาเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละก็เป็นคนที่น้องเมย์บอกเมื่อสักครู่เนาะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกู้ภัยเลยนะคะอ่ะต่อคิวฮิตในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเมทิชา
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมทิชาค่ะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะก็ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานจ้ะกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านกับผลงานจากคีรีบูนนะคะเพียงในใจค่ะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็พบกับหนุ่มหล่อต่อไปนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้5:15 PMนะคะเปิดรายการเรื่องพบค่ำในช่องอสมทด้วยนะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

ห้าเพลงจบไปนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับเพลงเมื่อกี้นี้เรียกพี่ได้ไหมจากอะต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับหวานไม่เป็นจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับแล้วก็สามเพลงก่อนหน้านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับรอพ่อรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันแล้วก็พิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มกราบสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะครับสวัสดีครับผมในวันพฤหัสเข้าสู่วันศุกร์นะฮะทักทายครับไปถึงพี่ฟ้านะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงแรกสวัสดีครับผมพี่สมบูรณ์พี่นงนุชนนครพี่สว่างสวัสดีครับพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่กระเกตครับน้องแบมสวัสดีค่ะพี่พึ่งน้อยนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สังสุราษฎร์นะครับทักทายครับสวัสดีสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กพี่เกิดสิรินะครับ very good นะฮะนะ very good นะเสมอไปนะครับตลอดไปด้วยนะฮะ very good นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่บุญกรสวัสดีครับพี่สังสุราษฎร์นะครับทักทายทุกท่านที่

0: อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะครับผมจัดไปบทเพลงมหานครไลฟ์เมื่อกี้นี้นะครับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาจากอาจารย์เสถียรธรรมมือนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงแรกของเรานะครับในช่วงของคิดมาราธอนไม่ว่าจะเป็นขอบคุณนะครับพาวเซอร์เลาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อลดบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปสู่ช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ๆยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าไมค์กันเลยจัดไปครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณป้าจำปีนะครับ
1: ค่ะ
0: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี้
1: จังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนลูก
0: อ้าวจังหวัดตรังนะครับช่วงนี้ฝนตกไหมครับที่นู่น
1: ตกค่ะเมื่อคืนแต่ตอนนี้แรงแล้ว
0: ตอนนี้แรงแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: คุณป้าจำปีทำไมอยู่ตอนนี้ทำไมถึงยังไม่หลับไม่นอน
1: ตื่นขึ้นมาฟังน้องเพชรค่ะ
0: โอ้ยขอบคุณครับผมนะฮะคุณป้าจำปีครับอยากฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้เติงโนมิตะ
0: เสียงโนมิตะของน้องไรอันเนาะ
1: ค่ะอ
0: ยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายทุกคนที่ฟังอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้
1: พิเศษได้น้องเพชรกับหลังไม
0: ค์ครับ
1: น้องอะไรหลังไม
0: ค์น้องเมย์ครับน้องเมย
1: ์อ๋อค่ะมอบให้กับน้องเมย์ด้วย
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ
0: สาธุเหมือนกันนะครับคุณป้านะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับผม
1: ดีค่ะ
0: ครับคุณป้าจำปีจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเซิงโนบิตะครับไรอันฟิชเชอริงแวนโกะนะครับในช่วงของสายชิลฮิลใจครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมทาชบองในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากน้องเนสพอดำนาจนะครับพอได้เสียวนะฮะถ้าเป็นต้นฉบับก็คือของคุณดิดคิตตี้นั่นเองนะครับแล้วก็มักเจ้าบักคักนะครับผมจัดไปแล้วก็ใจบางจากน้องมอสรัศมีนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในเรื่องของสุกายะยานุษย์ไคลเซ่นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานุษย์ไคลเซ่นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนประสาทสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นเสื่อมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานุษย์ไคลเซ่นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะครับโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีไอ้กว้างมาแล้วมาแล้วไอ้บิ๊กชัยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่วันวิสาพี่ละไอพี่ประหยัดนะครับพี่จรัสด้วยนะครับผมพี่สาวครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสานะฮะช่างแจ็คเทวาพี่อะไรนะพี่อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บุญครองพี่สังครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ฟุตชาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวครับพี่อาทิตย์นะฮะทักทายครับผมพี่เออินทิราพี่เนี่ยเริ่มบ่นบอกว่าเสียงน้องเพชรเหมือนเป็นหวัดนะครับต้องบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะครับเพราะว่าในห้องส่งนี่คืออากาศแบบหนาวมากผมว่าน่าจะสักประมาณ9องศา10องศาประมาณนี้นะครับหนาวจัดหนาวจัดเลยนะครับเพราะว่าก็ต้องใช้ความเย็นนะครับในการเก็บอุปกรณ์ในการเก็บคอมพิวเตอร์ที่แบบนะคอมพิวเตอร์ของเราก็ใช้24ชั่วโมงนะครับบางทีมันก็ร้อนใช่ไหมครับบางทีก็นั่นแหละแอร์ก็เลยหนาวมากๆเลยนะฮะก็ต้องขออภัยเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้นะครับจมูกก็เลยตันๆอยู่บ้างนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ละอายนะครับพี่มิตรชัยไอ้กว้างอยู่ความ่าสวัสดีครับผมตอนนี้ครับในชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยครับน้องเมย์ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเฟ
1: สสวัสดีครับพี่คำแพ้นะครับ
2: จ้า
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
2: ้สุราษฎร์ธานีจ้ะ
1: จากสุราษฎร์ธานีทำอะไรอยู่ครับ
2: กรีดยางจ้ะ
1: กรีดยางนะครับเป็นอาชีพยอดฮิตนะฮะในช่วงนี้เลยนะครับแล้ววันนี้พี่คำแพงครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
2: พี่ทอดทุกคนจ้ะของมงค
1: ลได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบจะให้ป้าเพนให้ป้าหมี
1: ครับ
2: ให้นายา
1: ครับผม
2: ให้น้องไก่กับแฟน
1: ครับ
2: แล้วก็น้องจีน้องการกับน้องเพชรกับน้องหลังไมค์จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่กระแพงก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: จำไม่ได้
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: จ้า
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยครับไหนครับนั่น
2: อร่อยคำไหนคร
1: ับ
2: น
1: ั้
2: น
1: ครับผมนะครับพี่คำแพงขอบคุณมากๆครับพี่ขอให้ฟังเพลงแบบมีความสุขสบายๆนะ
2: จ้า
1: ครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับผมนะครับพี่คำแพงจากสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังกรีดยางอยู่เป็นอาชีพยอดฮิตเวลานี้เลยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: ครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: จบไปนะฮะซีเพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับมนรักลูกทุ่งครับลุงแอลยอดรักสลักใจใจสารภาพนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอครับพี่กุ้งสุธิราชนั่นเองนะครับขึ้นฮอตทุกคนครับไอ้มนแคนแก่นคูณนะฮะสี่เพลงครับจัดให้ครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อนะครับพี่รุจิราครับพี่อะไรนะคิดนักนวลนะฮะสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่นรงสวัสดีครับพี่สุภัตราพี่ประหยัดบอกว่าสวัสดีครับดีเจวันแจ่มมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากครับเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามแล้วก็สวัสดีไปถึง พี่พิทวัฒน์หนุ่มชมพูรีมารายงานตัวนะครับพี่อาทิตย์ครับผมไอ้กว้างไอ้มิชัยทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความมาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจ่อคิวฮิตวันนี้คือเพลงคนึงนิดนะครับจากปรางปรางทิพย์ครับสังกัดมักจีนะครับคำร้องทำนองโดยพี่แบงค์รัชวิทย์อนันทพรสิรินะครับเรียบเรียงโดยพี่แบงค์เช่นเดียวกันนะครับรัชวิทย์อนันทพรสิรินะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองลดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158บทเพลงวันสักครู่นี้นะครับไมเคิลหว่องนะครับฉันมาไกลนั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชนะครับฟีเจอริ่งนัททอยแล้วก็มะหูข้าวนะครับจอยอี้ภูมิสิทธิ์ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีมันหลุดไปนะครับตอนนี้กลับมาเชื่อมต่อละพี่ศักดิ์สุราชสวัสดีครับพี่วันดีพี่บุญโชติครับพี่จุ๊บแจงครับผมป้าลินสวัสดีครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของ All Hit Hit Story เพลงช้างเพลง AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-136ครับช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับหลังจากเพลงสองเพลงนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในชั่วโมงที่3วันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ่นไลกาจากพี่บาวีนะครับเชือกวิเศษจากวงรามานูนนะครับขวัญใจพี่หลวงจากพี่หลวงไก่แล้วก็หัวใจมั่งง่ายนะครับพี่แช่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงฮิตสตอรี่แล้วก็เพลงฮิตมหานครออนไลน์ฮิตนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับก็ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะ4เพลงยาวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาหลังไมค์ที่น้องเมย์ตอนนี้02-248-1366แล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สำรวยพี่บรรเทาพี่ไผ่ตะกัวป่าพี่สาวขามพี่สำลีพี่รัตติยานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไทยรัตแตงโมนะฮะพี่โอนะครับพี่สุภัตรานะครับผมคุณยายพอเพียงสวัสดีครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับพี่สำรวยครับพี่แกนจุฬาภรณ์ครับพี่กฤษณาสวัสดีตอนเช้าครับพี่บรรเทาพี่ไผ่ตะกัวปานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็ส่งข้อความขึ้นมาให้นะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงสบายๆกันมาละผมว่าเราไปฟังเพลงที่สบายๆกว่านี้ดีกว่านะฮะอีกสักประมาณ 2-3 เพลงนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
2: ขอเสียงสาวสุราษฎร์หน่อยครับสาวนครศรีธรรมราช

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับจัดไปยาวๆนะ5เพลงเมื่อกี้นี้มีเพลงน้องๆวงไมค์มอมแมมหนูเวียนครกนะครับพี่นุสวินาคอยน้องแต่ต้นโดนน้อง MC2 แล้วก็พี่บิวกัลยาณีโปเช่นะครับแล้วก็ดูนักให้ดูเสื้อพี่วิทย์ไฮเปอร์นะครับอาช่วงนี้ครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: ื่อเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
2: ขอเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอ่ะก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงครับเอาไว้วันพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะฮะรักแม่พึ่งมุ่งบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ราอาหารบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เขตเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 4:52 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับพบกันในวันศุกร์แบบศุกร์สุดๆไปเลยนะครับ4 กันยายน 2569นะครับวันนี้หลายท่านแปลกใจทำไมต้องเข้าก่อนนะฮะ
1: มันแล้วโทรศัพท์มีปัญหาอะไรบางอย่างนิดหน่อยแต่ชอบมาแล้วเรียบร้อยเช้าวันศุกร์นะศุกร์ที่4 กันยายน
0: สวัสดีคุณสีสวัสดีคุณลูกฟังนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีชาวสบท.ทั่วไทยด้วยนะคะแล้วก็ชาวเฟส LTM FM 95ค่ะ
0: เกือบจะให้ฟังเพลงอีกสัก3 เพลงนะฮะพี่ลูกสี
1: นะมีเคยมีคนบอกเลยบอกว่าอ๋อที่มันเปิด2 เพลงเนี่ยมันอู้
0: มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมพี่
1: ใช่ไม่ได้อู้ค่ะมีคนบอกจริงนี้มีคนบอกจริงนะไม่ได้พูดจริงไม
0: ่
1: ได้พูดเอาเอง
0: อู้ตั้งแต่พี่โจ้พี่รัตอู
1: ้อู้กันมา20 กว่าปีแล้วนะคะมันเป็นธรรมเนียมก็เปิด2ไม่ทันก็3ไม่ทันก็4ก็ไม่เห็นเป็นไร
0: ได้ฟังเพลงไปด้วยนะ
1: ใช่อย่างน้อยก็มีเพลงมีข่าวอะไรอย่างนี้นะคะบางทีก็มีของแถมจามไอไก่จิ้งจกนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะ
0: ไก่ด้วยบางทีไก่นะ
1: ไก่ก็มีจิ้งจกมีจิ้งจกมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันโผล่มาให้เห็นหน้านะตัวใหญ่มากมันต้อง
0: ในบ้านเลยเหรอพี
1: ่ในบ้านเลยในห้องนอนเลยค่ะไม่รู้จะต้องกำจัดมันยังไงพูดไปก็หาว่าใจร้ายแต่แม่นะมันก็มาโผล่มองตาเราอยู่เนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจกจกจกขึ้นมาเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกอุ้ยธรรมชาติไม่เป็นไรหรอกนะฮะแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแหมมันดูไม่พร้อมเนาะแต่เดี๋ยวก่อนกำลังสั่งซื้อน้ำยามาแล้วรอบนึงนะไอ้ขวดสีเขียวอ่ะก็น่าจะโดนจีนหลอกฉีดไปแล้วซิ่งจกไม่สะเทือนอะไรเลย
0: มีนี่แนะนำอันหนึ่งวันนั้นเห็นบ้านญาติเขาใช้แล้วได้ผลเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องเหมือนดักจิ้งจกคือมันจะต้องเอาอาหารหรือเศษขนมใส่เข้าไปพี่แล้วมันจะเป็นรู3ทางเลยให้มันวิ่งเข้าไปกิน
1: โอ้เหมือนดักหนู
0: แล้วมันจะมีพลาสติกใสๆกันไว้แล้วมันจะออกไม่ได้แล้วเช้ามาเราก็หยิบมันออกไปปล่อยได้เลย
1: แล้วไปติดไว้ยังไงอ่ะเพราะว่าจิ้งจกมันอยู่บนฝาผนังข้างบนน่ะ
0: มันอยู่ข้างบนมันไม่ลงมาเลยใช่ไหม
1: ใช่คือมันจะอยู่เราประมาณไฟอ่ะคือมันจะอยู่
0: คือ
1: จิ้งจกเนี่ยเข้าใจว่ามันหาอาหารเป็นแมลง
0: อ๋อ
1: มันก็อยู่ตาม
0: ว่ามันเออนะอย่างผมมันบางทีมันอยู่หลังตู้บางทีมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันลงมาตรงขยะเลยนะยิงเห็นมัน
1: อ่ะไอ้เราสั่งซื้อเป็นน้ำมานะขวดหนึ่งต้อง149นะก็กะว่าเอาให้หมดบ้านเลย2 ขวดไปเลยพี่ดาไม่มีภาษาไทยเลยแม้แต่น้อยอ่านก็ไม่ออกมันใช่อะไรวะเนี่ยฉีดดูฉีดเจอจิ้งจกโอ้ยไม่สะเทือนเลยมันแลบลิ้นจะแทบกินเลยก็เลยวางไว้กัน2 ขวดเนี่ยวางไว้ละขวดสีเขียวนะฮะใครที่ผ่านไปเจอเพจนั้นอะเพจขายปาดซิ่งจุกขวดเขียวๆอย่าซื้อนะคะพี่สีซื้อแล้ว
0: ไม่ได้ผล
1: ซ
0: ิ
1: ่งจุกชอบกินไม่ได้ผล
0: เนาะ
1: เพราะว่าจะซื้อไอ้นี่แหละเป็นตลับก็มีนะคะต้องทำยังไง
0: ว่ามันไม่ได้ทำไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะจริงจังแล้ว
1: ใช่แต่มันมีนั่นแหละมันมีขี้มันนะคะมันทำความสะอาดยากหน่อยยากหน่อยก็ต้องเช็ดถูกันทุกวันก็เลยบอกว่าโอ้ยบ้านไหนที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์สัตว์มันก็มาโอ้แล้วก็ไม่ค่อยอยากสมบูรณ์เท่าไหร่เลยว่ะปลอบใจเราอย่างนี้ด้วยนะมันสมบูรณ์แสดงว่าเนี่ยสมบูรณ์นิเวศสมบูรณ์นะคะ มันก็มาโอ้ไม่ค่อยจะไหลนะคะเอานี่น้องเมย์อยู่นะคะเช้าวันศุกร์เหมือนเดิม022481366ค่ะโทรมาได้เลยใครจะบอกข่าวเล่าความนะคะส่วน6จังหวัดภาคกลางสัปดาห์หน้าเตรียมได้เลยน้องดงเตรียมกระสอบทรายนะคะเอาจริงมาจริงนะคะพอเตือนแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ได้รับแจ้งมาอีกทีหนึ่งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือว่าสภาวะระดับน้ำในเจ้าพระยาบริเวณป้อมประจุนนะคะกับพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างช่วงวันที่7ถึง13กันยายนนี้เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงซึ่งคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำในคลองจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะไหลท่วมเข้าบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำบริเวณคลองแล้วก็ชุมชนนอกแนวขันกั้นน้ำนะคะก็ขอให้เตรียมไว้นั่นคือ1กรุงเทพ2ปทุมโดยเฉพาะที่3โคกกับอำเภอเมือง3นนทบุรีอำเภอเมืองปากเกร็ดบางกรวย4นครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพราน5สมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอและสมุทรปราการโดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและบางบ่อค่ะน้องดง
0: ครับผมโอ้เวลาน้ำทะเลมันหนุนสูงนะพี่นะมันขึ้นไวจริงนะมันคุมไม่อยู่จริงนะ
1: โดยเฉพาะตู้เย็นต้องรักษาไว้นะคะเตรียมอะไรเนี่ยตู้เย็นต้องเตรียมไม้เหรอนั่งร้านเนาะ
0: ลักษณะแบบนั้นดิน
1: ะเอาให้สูงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเสียหายแล้วก็ผู้ประกอบการริมแม่น้ำริมคลองทั้งหลายนะคะพวกแพรพวกร้านอาหารต่างๆนะคะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวทีมปฏิบัติการของปภ.จะเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีนะคะถ้าใครที่แบบเห็นว่าอยากจะขอความช่วยเหลือนะมีคนแก่อยู่2คนอย่างเงี้ยค่ะรีบโทรหาสายด่วนนิรภัย1784นะคะให้ช่วยยกของได้ค่ะ1784

0: ถึงน่องเลยนะฮะโอ้โหแล้วน้ำมันหนุนอ่ะน้ำทะเลมันหนุน
1: มันต้องโดนมีน้ำกัน
0: ไว้เอาไม่อยู่ใช่
1: โดนมันทุกปี
0: ใช
1: ่นี่ค่ะแล้วก็นอกจาก6จังหวัดรุ่มเจ้าพระยาวันนี้ถึงวันที่7 54จังหวัดอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้นะคะทั่วไทยเลยแหละพื้นที่ที่เฝ้าระวังก็คือภาคเหนือเกือบทั้งหมดอีสานเกือบทุกจังหวัดค่ะภาคกลางก็ทุกจังหวัดนะวันนี้โอ้โหเกือบทุกจังหวัดจริงๆนะคะ54จังหวัดอ่ะวันนี้ถึงวันที่7นะคะฝนจะมากขึ้นนะคะ
0: ตอนที่เกือบเมื่อวานในกรุงเทพก็ท่วงค่ำนะพี่เมื่อวานทั้งทุ่มหนึ่งครับโอ้โหลมแรงฝนตกกระหน่ำลงมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ต้องเจออีกวันหนึ่งอย่างนั้น
1: ต้องเจอต้องเจอค่ะอู้ไปจนถึงนู่นเลยวันที่7เลยค่ะวันที่7เลยนะคะตลอด4วันนี้นะ4 5 6 7นี่นะคะตลอด4วันนี้เอาที่เดินเต็มๆบอกเลยก็ได้เชียงรายพะเยาน่านนี่เดินเต็มเลยหนักมากนะคะถ้าอีสานก็บึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลแล้วก็ภาคใต้ภาคกรุงเทพจริงๆกรุงเทพไม่ได้หนักนะเค้าเรียกว่าปานกลางค่ะปานกลางแต่ว่าหนักก็คือตกเมื่อกี้เหนือกับอีสานเนี่ยค่ะที่หนักมากกว่านี้ค่ะแล้วก็กลางๆก็ทั่วไปลพบุรีสระบุรีนครนายกจันทบุรีตราดประมาณนี
0: ้ครับครับ
1: เขาใช้คำว่าถล่มอ่ะ
0: ก็หนักแน
1: ่หนักแน่ถ้าถล่มค่ะสู้กันต่อไปกับภัยธรรมชาตินะคะเรายังสู้กันหลายและอย่างหลายเรื่องเนาะตอนนี้สู้กับอะไรบ้างสู้กับอาชญากรรมยาเสพติดแล้วก็อะไรอีกปืนที่สู้มันไม่ได้เนาะใครยิงปืนเราก็ต้องหนีตอนล่าสุดตำรวจที่ยิงปืนขึ้นฟ้าที่บอกว่าวัยรุ่นไปมั่วสุมแล้วยิงปืนให้เด็กกลับบ้าน
0: อ
1: ่ะที่บอกว่าเมาอ่ะแกไปมอบตัวแล้วนะให้ปากคำแล้วนะที่อุดรนะคะ
0: น้อย
1: ตำรวจ
0: ที
1: ่ค่ะใช่คือเป็นยศร้อยตำรวจเอกนะคะแกก็พร้อมทนายความพาทนายมาด้วยก็บอกว่าไม่พูดอะไรก่อนเลยคะนี่นักข่าวไปถามเลยนักข่าวประจำโรงพักที่อุดรนะแกก็ไม่พูดเดินเข้าไปพบพนักงานสอบสวนทันทีนะคะก็มีคลิปด้วยนะตอนนี้เห็นคลิปละว่ามีกลุ่มวัยรุ่นน่ะที่สวนสาธารณะชื่อหนองทาเนี่ยนะคะตอนค่ำเนี่ยมันจะมีกลุ่มวัยรุ่นไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นก็อาจจะมีตั้งวงดื่มบ้างพูดคุยเสียงดังเอารถมาเบิ้ลกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวบ้านก็บอกว่าก็เดือดร้อนแหละชาวบ้านก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจขันยามค่ำคืนยามดึกอ่ะแล้วก็ขออย่าให้วัยรุ่นมาส่งเสียงดังแบบนี้เข้าใจความรู้สึกของผู้กองคนนั้นอาจจะเจอวัยรุ่นที่ก่อความรำคาญทำให้เกิดเหตุการณ์ตามคลิปอันนี้ชาวบ้านที่ก็อยู่ใกล้ๆนะคะแต่ถามว่าสมควรที่จะยิงปืนไหมก็ไม่สมควรค่ะเมื่อวานนี้ก็เข้าให้ปากคำมีบอกว่าสีหน้าเคร่งเครียดมากสีหน้าเครียดเลยนะคะก็เจอตัวแล้วมาแล้วเรียบร้อย
0: แสดงว่าเมาจริง
1: เอาจริง
0: ครับ
1: นะคะก็เนี่ยพอมีปืนแล้วรู้สึกว่ามันอยากจะยิงเหรอใช่ไหม
0: ใช่ก็
1: มีปืนแล้วอยากยิงสักนัดสองนัดให้มันเป็นไง
0: ก็อาจจะอะไรขวางหูขวางตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะถ้าสติไม่อยู่ครบถ้วน
1: ก็แต่ว่าคนพอมันมีความเคยชินเหรอยื้อน้องดงเจอไหมพอเจอไมค์แล้วอยากร้องเพลงอยากพูดอย่างนี้มีไหมเอองานไหนไม่ได้เจอแล้วรีบปีเข้าไปอยากร้องเพลงฮะ
0: ช่วยแบบเจอหมอนแล้วอยากนอนเนี่ยมีหมอนตามห้างวันนั้นเห็นคลิปแบบพี่ที่เขาเป็นไวรัลนะเขาบอกว่าห้างอีเกียเนี่ยเขาไปเปิดใหม่ที่เมืองของประเทศจีนนะ
1: เราเห็นอยากนอนอีเกีย
0: คนไปนอนกลางวันไปนอนแบบหลับจริงจังเลยนะหลับแบบหลับกลนเลยแบบ

0: อย่างนี้เลย
1: เออมันน่านอนน่านอน
2: ใช่ใช่ก็คงแบบเออมันนุ่มจริงอะนะเออ
1: ใช่ใช
2: ่มันเย็นนะคะนอนได้ก็จะเอ็นบอกว่าเดี๋ยวนี้พนักงานเซลล์อะเขาก็พยายามที่จะกันสุดฤทธิ์คือไม่อยากให้นอนอะอยากให้คือให้ทดลองได้แป๊บนึงประเดี๋ยวประดาวไม่ใช่ว่ามันนอนเอาจริงเอาจังหลับคนคลอกๆอย่างเงี้ยไม่ได้
1: อืมใช่ใช่
2: ไม่เอาอย่างนั้นนะคะเห็นหมอนอยากนอนเห็นที่นอนอยากนอนเห็นมีดอยากช่วงแทงคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะฮะ
1: ไม่ไหวมีสายมาแล้วครับพี่สีตอนนี้พี่เขา
2: น่าจะรอไปรับกัน
1: หาผม
3: บอกข่าวเล่าความ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่เล็กจากราชบุรีครับสวัสดีครับพี่
4: สวัสดีค่ะเชิญครับพี่เล็กค่ะสวัสดีคุณสีคุณรุ่งนะคะ
1: ค
4: พี่ฟังมา23 24ปีแล้วมั้งค่ะ
2: ฟังจากตอนนี้แบบอยากเป็นพี่เล็กจากเป็นพี่เล็กก็เป็นพี่ใหญ่แล้วเน
4: า
2: ะ
4: จ้าความนานมากแล้วพี่ก็เป็นกรรมการชุมชนอ่ะพี่ก็เปิดให้ลำโพงให้ชาวบ้านฟังด้วย
2: อุ้ยแล้ว
4: พี่
2: ตื่นสัญญาณลำโพงเนี่ย
4: พี่ตื่นฟังหนูทุกวันเลยนะคะ
2: ค่ะพี
1: ่ขอบพระคุณเลยครับพี
4: ่ใช่แล้วก็เปิดให้ชาวบ้านฟังด้วย
2: หอกระจายข่าวเลย
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: รายการเราเป็นไงบ้างฮะ
4: พี่ตึงกรรมการชุมชนด้วยอ
1: ่
4: ะพี่อยากขอสอบถามนิดนึงพี่มีปัญหาตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
1: ครับผม
4: ค่ะคือพี่ทำประกันสังคมใช่ไหมคะกับแฟนทำประกันสังคมลูกอะมันทำประกันสังคมให้พี่กับลูกเอ้ยลูกก็ทำให้พี่กับแฟนทีนี้แฟน
2: ตาสี่สิบใช่
4: ไหมอ๋อได้ยินไหมคะ
2: มาตาไหนคะพี่เล็กมาตาสี่สิบใช่ไหม
4: ใช่ค่ะตอนนี้เราอะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเพราะเราไม่ได้ว่าคนรวยแล้วกับคนจนเราก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะแฟนกี่สำล้อเราก็เป็นอพรด้วยแล้วก็รับเป็นจิตอาสารับจ้างทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้จดทะเบียนแฟนที่เสียชีวิตวันที่26ผ่านมาไปแจ้งอ่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะ
2: ค่ะค่ะได้ยินค่ะพี
4: ่แล้วตอนนี้เขาให้ประกันประกันสังคมมาตรา40เขาให้ 25,000 แล้วก็จะมีเงินคนต่างอีกตอนนี้เราแฟนเราเนี่ยเราไม่ได้จดทะเบียนเขาก็ให้ไปศาลก็จะได้ไอ้เนี่ย18,000ตรงเนี้ยค่ะทีนี้ลูกผ่านก็ไปพอไปแล้วเขาจะเอาทางแฟนเนี่ยพี่น้องทางแฟนทั้งหมดเลยทีนี้เขาก็ตายจะไปมั่งแล้วก็มีแล้วก็ที่อยู่ก็มีเราไม่รู้จะไปตามตรงไหนอะค่ะเราขอสอบถามตรงนี้นิดนึงนะคะ
2: ลูกไปเหรอลูกไปใช่ไหม
4: จ้าไปที่ราชบุรีมาค่ะ
2: ไม่คนคนที่ไปรับนี่คือลูกเหรอมีลูกกี่คนนะพี่เล็ก
4: มีลูก3คนแต่เสียชีวิตไปคนตอนนี้เหลือ2คนคนกลางไปอ่ะค่ะ
2: คนกลางไปแล้วประกันสังคมบอกว่าต้องตามญาติฝ่ายผู้เสียชีวิตมาอีกเหรอ
4: ทั้งพ่ออ่ะทั้งพ่อทั้งหมด
2: ญาติ
1: ทั้งหมด
2: เสียชีวิตใช่มั้ย
4: ใช่แล้วตอนนี้เค้ามีพ่อแฟนพี่อ่ะเค้ามีพี่น้อง9คนแต่เค้าไม่ได้เจอกันมาเลยอ่ะกับคนยากจนก็ต่างคนต่างอยู่ต่างอะไรเงี้ยไม่รู้ปราบสูญหายไปทางไหนอยู่มั่งตายมั่งก็ไม่รู้อะค่ะแต่ที่รู้ตอนนี้รู้สึกว่าตายไปเยอะแล้วเหลือประมาณ4คนคือไปขอเขาดูอะขอเขาดูเขาก็บอกว่าโหมันเยอะหายไม่ลำบาก
2: เยอะเลยนะเขาจะเอาอะไรคะของญาติเนี่ยเอาเอกสารอะไรหรือให้ญาติแสดงตนยังไง
4: ก็คืออย่างนี้นะก็จะได้เงินมึงนี่18,000นะคะ
2: ไม่ใช่แต่ว่าลูก2คนก็น่าจะพอแล้วมั่งเขาเป็นทายาทแล้วอ่ะ
4: ใช่แล้วหนูก็งงมากแล้ววิ่งไปวิ่งมาแล้วพี่ก็สงสารลูกก็ตาข้างเดียววิ่งไปวิ่งมาค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อคือเขาพอลูกไปเขาบอกว่าต้องตามพี่น้องกลับมาด้วยอย่างเง
4: ี้ยไม่ใช่ก็คืออยากไม่ใช่ค่ะแบบว่าเหมือนต้องเอาเอกสารหามาให้แบบให้ครบอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีจะรายชื่อเขาฆ่าพ่อมีพี่ชายของแฟนอ่ะที่เลี้ยงดูอยู่คนนึงจะเป็นโรคแกไปแกแล้วว่า78-79แล้วแกก็สมองแกก็ไม่ค่อยดีเป็นหลงปอมเนี่ยแกก็บอกว่าชื่อคนนี้แต่ไม่รู้ว่าใครเสียไปมั่งยังอยู่มั่งหรือเปล่าเขาไม่ได้เจอกันไงพี
2: ่โอ้
4: จริงๆแล้วเขาเนี่ยไปปุ๊บเขาบอกให้เอาญาติลูกน้องทางพ่อ เอารายชื่อให้หมด
2: รายชื่อมันได้แล้ว
0: คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าลูกก็จบที่ลูกเลยแต่ถ้าไม่มีลูกนั่นแหละน่าจะไม่จบก็ต้องญาตินั่นแหละเออแต่นี่กรณีเขามีลูก
4: พี่ชายแฟนเนี่ยอยู่คนที่หนูเลี้ยงดูอยู่เนี่ยค่ะอยู่ริมอยู่กลางนี่แหละค่ะ
2: อ๋อก็คือเขาคงคิดว่าคนคนนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ก็เหลืออีก18,000พี่ก็อยากได้คนจน
2: แต่25,000นี่คือก็จ่ายไปแล้วใช่ไหมคะค่าทำศพ
4: ก็คือยางก็เรารู้ตรงนั้นนะได้25,000ตอนนั้นแหละเรารู้แล้วเรายื่นแล้วแต่เขาให้เราไปยื่นตรงนี้มันจะมีเงินแบบว่างอกเงินอะไรตรงนี้ตามรู
2: ้ที่ก็น้อยนะ
4: ใช่ค่ะพี่ก็อยากตรงนี้หนู
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ไหมคะตอนนี้ผมไปวันก็แล้ว2วันก็แล้วอย่างเงี้ยเขาให้ไปเอาญาติไปเอาหลายชื่อญาติพี่น้อง
2: รายชื่อญาติหมดอ๋อเอาแค่รายชื่อใช่ไหมคะไม่ต้องเจ้าตัวไม่ต้องมาแสดงตนอะไรญาติเนี่ยเน
4: า
2: ะ
4: ใช่แล้วเราไปกดหาที่เทศบาลที่อำเภอเที่ยงแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหทำไมมันเยอะจังเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้พี่ก็ต้องไปวิ่งใหม่อีกหน่อยนะหนู
2: ก็ต้องไปใหม่
4: จ้
2: าประกันสังคมนี้คือเขาเอาเฉพาะรายชื่อเหรอคะพี่เล็ก
4: ก็ยังไม่ทราบเลยลูกชายบอกว่าเขาให้ย้อนกลับมาหารายชื่อนะ
2: โอ้ก็มาเขียนรายชื่อให้เขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงไม่น่าจะมีปัญหาก็เอารายชื่อพี่น้องของพ่อนั่นแหละ
4: ค่ะรายชื่อทั้งหมด
2: พี่น้องกี่คนเป็นลูกเต้าเราใครมีพี่น้องกี่คนมีชีวิตอยู่กี่คนอะไรประมาณนี้
4: จ้า
2: น่าจะประมาณนั้นก็ให้พี่เล็กไล่เรียงให้ลูกว่าพี่น้องของพ่อเขาเนี่ยกี่คน
4: ค่ะ
2: คนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
4: ค่ะ
2: เอาเอกสารเท่าที่ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้น
4: เดี๋ยวเราก็ต้องไปขอที่เทศบาลเพราะว่ามันเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนเขาออกหมอตำแยหนู
1: คร
4: ับคุณลุง
1: ครับผม
4: หมอตำแยค่ะคือแม่แฟนเนี่ยเขาไปออกนู่นมั่งตรงนี้มั่งอย่างเงี้ยออกหมอตำแย
2: ไม่เดี๋ยวไอ้ที่ขอนี่คือขอเอกสารอะไรอะคะพี่เล็ก
4: เขาก็ถามแบบขอแบบว่ามีอะไรให้ไปขอเทศบาลว่ามีรายชื่อกี่คนอะไรเสียชีว
2: ิตพี่เล็กจำไม่ได้พี่เล็กไม่รู้เรื่องจากทุกคนเหรอคะพี่ของสามีน้อง
4: ๆไม่รู้ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยค่ะแล้วพี่อยู่กับแฟนที่มา50 ปีแล้วอะ
2: ไม่เคยเห็นหน้าพี่น้องเขาเลย
4: ก็เห็นอยู่แค่ที่เห็นนะคะที่เห็นอยู่ประมาณสัก4 คนโอ้โหแค่นั้นเองน้องน้ำที่เหลือ
2: จริงๆยังมีอีกใช่ไหมยังมีอีกหมายถึงว่ายังมีอีกเหรอคะถ้าจริงๆแล้วเนี่ย
4: เขา9 คนนะคะ
2: โอ้โห
4: เอามาอะไร
2: ว่าไม่ได้รู้จัก
4: เอามาอะไร
2: ชื่อทุกคน
4: หมด
2: อ๋อก็แสดงว่าเขาเอามาแค่ประกอบเท่านั้นแหละน้องรุ่ง
1: ครับ
2: ใช่ไหมคะคงไม่ถึงต้องหาบัตรประชาชนหรือว่าหลักฐานอะไรหรอกคิดว่าน่าจะเขาให้รายละเอียดก็เรียกว่าให้คำให้การลักษณะอย่างนั้นมากกว่า
4: ค่ะ
2: ถ้าหลานรู้จักก็
4: ให้คุณจีนทำไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพี่สงฟังลูกกับตาข้างเดียวด้วยอ่ะขี่ไปขี่มาเป็นของร้านบุรีอ่ะ
2: โอ้ย
4: เราก็กลัวเดี๋ยวเด็กมันโดนรถชนขี่รถเครื่องไปอ่ะค
2: ่
4: ะ
2: ก็รวบรวมรายชื่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปให้มันพร้อมก่อนไม่ต้องไปหลายรอบ
1: เออเอาเท่าที่จะรวบรวมได้ก่อนนะเนาะ
4: ถ้าอย่างนี้ค่ะทีแรกไปยื่นที่ประกันสังคมท่านสังคมเขาก็บอกให้มาแบบนี้เราลูกชายก็กลับมาหาแล้วก็มาถามลุงยังที่พ่อนะอยู่บ้านเดียวกันเขาก็บอกมีคนชื่อเนี้ยจำได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วก็เราก็แล้วทีนี้เขาบอกให้ไปหาที่เทศบาลตอนนี้มันเทศบาลสมโหพูดง่ายนะคะตอนนี้70 กว่ากันหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่เคยเจอหน้าเจอตาแล้วเขาเกิดสมัยก่อนมันหมดตำแยค่ะ
2: แล้วคนที่อยู่บ้านพี่เล็กอ่ะคนนั้นอ่ะเขารู้ไหมว่าพี่น้องเขาชื่ออะไรบ้าง
4: เขาเองก็ใช่ค่ะเนี่ยค่ะกำลังจดไล่เรียงกันอยู่นั่นเลยเช้าเนี่ย
2: ต้องให้คนนี้แหละก็ไม่ต้องไปไหนก็ให้คนนี้เป็นคนไล่เรียงคนที่หนึ่งที่สองชื่ออะไร
4: จ
2: ้ะไม่ต้องเดินทางไปไหน
4: ค่ะ
2: แล้วก็ไปให้การกับสำนักงานประกันสังคมอีกทีนึง
4: จ้า
2: ค่ะ
4: หมายความว่าเดี๋ยวเราจะถามรายชื่อให้หมดก่อนแล้วเราก็จะยื่น
2: ถูก
4: วันนี้ไปกลับมา2 วันแล้วอ่ะค่ะคือว่าพอทางนู้นก็บอกอย่างนี้ออกกลับมาหาแล้วก็พอไปยื่นพอเนี่ยแหละ
2: วันนี้
4: ไปยื่น
2: พี่เล็กคะพี่เล็กต้องให้ลูกชายเนี่ยจดมาว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเป็นเอกสารหรือเป็นแค่รายชื่อ
4: เขามีเอกสารมาให้เลยค่ะ
0: นั่นแหละคุณต้องอ่านให้ดีเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งอะไรสองวันแล้วก็ไอ้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่พี่เล็กดูแลอยู่เนี่ยไอ้ก็บอกมาเลยว่าคนที่หนึ่งชื่อนายอะไรอายุเท่าไหร่โดยประมาณพ่อแม่ชื่ออะไรแล้วก็มีพี่น้องกี่คนชื่ออะไรบ้างคนที่เสียชีวิตก็วงเล็บไปเลยว่าคนนี้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้อง
4: วิ่งสองวันสามวันแล้วถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยถ้าเราเขาต้องการแบบว่าให้ไปตามล่าเซ็นอะไรอย่างเงี้ยที่เรามานึกกันอันที่ว่าในเอกสารนะเรามองดูถ้าเกิดเขาให้ตามล่าเนี่ยเรามันไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนพี่น้องเขาก็แตกกระจายกันหมด
0: แล้วทั้งขนาดนั้น
1: คงไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเรามีทายาทเราไม่ได้ไม่ใช่เหลือกันแค่สองคนมีทายาทนี่มีลูก
0: ทายาทลูกก็น่าจะจบแล้วอ่ะแต่ว่า
4: โอ้โห
0: แต่งานประกันสังคมเขาอาจจะขอแค่หลักฐาน
4: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะไปลองดูที่เทศบาลก่อนว่า
1: ตัวพี่เล็กต้องไปด้วยไหมตอนนี้พี่เล็กจะไปประกันสังคมด้วยไหม
4: เฮ้ยพี่ไม่ไปอ่ะพี่ว่าพี่กระดูก
0: แค่ตัวพี่แค่พี่ก็ไม่มีสิทธิ
4: ์ไปฆ่า
0: ถ้าไปก็ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนลูกอ่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: ลูกสองคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากันค่ะพี่
1: ใช่คร
0: ับ
1: พ
0: ี่
1: แต่ว่าพอดีไปอ่านเจอเขาบอกว่าเนี่ยสมมติตอนที่เรายังอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนคำร้องให้ประกันสังคมได้นะครับพี่ว่าถ้าเกิดมีเหตุไม่คาดฝันขึ้นเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะยกผลประโยชน์ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าเมียจะถ้าพี่เล็กไปก็เขียนคำร้องไว้ให้เลยว่ายกให้ลูกจะได้จบกันไปหมายถึงว่าไม่ต้องมาเนี่ยต้องมาตามหาพี่น้อง
0: ไม่ต้องมีปัญหา
4: ใช่พี่ลูกชายหนูก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอก
1: แต่ให้
4: เอา
1: ลาย
4: ชื่อมาให้หมด
1: ตอนเราอยู่อ่ะเราอยู่เราต้องไปเขียนคำร้องไว้ว่าเราจะยกผลประโยชน์ให้ใคร
0: ใช่ค่ะ
1: เขียนไว้ก่อนจบเลยทุกท่านเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ผมไปอ่านข้อมูลในประกันสังคมเขาอยากให้ทุกคนไปทำ
4: เฉยเลยตื่นขึ้นมา
1: โอ้ประกันสังคมเขาอยากให้ทุกคนไปทำเลยใครที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ย
4: ก็กินกาแฟก็ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: เ
1: ออน้องมัน
4: เขาหลับแบบง่ายๆเลยเป็นนพรทั้งบ้านเลยการจิตอาสาหมดเลยเราช่วยเหลือสังคมเราจนแต่ว่าเราอยากช่วยทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวแล้วพี่กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วพี่ก็ได้บ้านของพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะก็อยู่หัวพี่บ้านให้พี่ด้วย
1: ก็นี่แหละก็ผล
4: การที่เก้า
1: พี่ก็ไปสบายไม่ทรมาน
4: ใช่ค่ะนะถ้ามีญาติประกันสังคมที่ไม่รู้จะปรึกษาใครที่โทรไปหลายร้อยรอบไม่เคยติดในเพิ่งมีครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลย
0: ค่ะ
1: ครับพี่ครับพี่มีได้ปรึกษาได้เลย
0: ได้ได้จะดูพี่ไม่ต้องไปลูกไปหลายรอบโทรหาลูกรวมที่บ้านนี่แหละค่ะพี่ไม่ต้องไปเทศบาลเลยทั้งนั้นจะรวบรวมที่บ้านให้คนที่เป็นน้องชายของพ่อเนี่ยนะเป็นคนบอกว่าพี่น้องเขาขีดคนชื่ออะไรบ้างอืม
4: ค่ะค่ะค่ะ
0: ค่ะ
4: แล้วเราก็จดตรงนี้ไปยื่นให้เขาที่ราชบุรีเลยนะ
0: ต้องใช่ค่ะจดเลย1 2 3คนที่1ชื่ออะไรแต่งงานกับใครถ้ามีข้อมูลเพิ่มก็เขียนไป
4: ค่ะค่ะโอ้หนูเพราะว่าหนูก็สงสารลูกกับตาข้างเดียว
0: ยังไงไม่ต้องไปวิ่งอะไรหลายรอบขนาดนั้น
4: ใช่พี่ใช่ใช่แล้วเสียดายตรงนี้ไงพี่เงินตั้ง18,000แล้วคนจน
0: เนี่ยเข้าใจ
4: ใช่เราก็จะได้มาใช้จ่ายเพราะว่าตอนนี้หนูค่าใช้จ่ายก็เยอะมากครับพี่ตอนนี้เวลามีงานจบอะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะพี
0: ่ค่ะพี่เล็ก
4: หนูฟัง
0: ตัวมาดาม
4: ว
0: ่า
4: เนี่ยพี่ตื่นตอนเช้าเพราะอะไรเนี่ยคือต้องฟังอะแล้วก็เปิด
1: กระจ
4: ายเสียงให้ชาวบ้านได้ฟังด้วยนะคุณ
0: ให้ชาวบ้านได้ฟังด้วย
4: ว่าที่บ้านมีลำโพงอะไรตั้งแต่อะไรแล้วคุณอะไรที่ว่าเสียชีวิตไปคุณป๊อป
0: ค่ะค่ะ
4: แล้วก็พี่สองคนต้องไปจะเลิกจัดรายการแล้วมั้ง
1: พ
4: ี่
1: โจพี่รักใช่ไหมคะ
0: ค่ะพี่
4: ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: ค่ะพี่ค่ะพี่เล็ก
4: โล่งเลยนะคะหวังให้กำลังใจ
0: สักทีค่ะ
1: สุขภาพแข็งแรงครับพี่ครับ
4: ครับครับครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

0: เออเศร้าเลยนะฮะลูกตามหาค่ะ
1: นะคือบอกว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยพอเข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วเนี่ยนะฮะในเพจของประกันสังคมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าใครที่เป็นคนโสดโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยนะไม่มีทายาทไม่มีลูกเนี่ยนะฮะแล้วทำประกันสังคมเอาไว้นะครับก็อยากให้ไปทำคำร้องเอาไว้ว่าเราจะยกผลประโยชน์ตรงนี้ให้กับใครพอเวลามันเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ญาติที่คนอื่นอ่ะเขาจะได้ได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเงินเงินส่งพวกอะไรเจ้าส่งมาพี่หือจะได้
0: จะได้ไม่ยุ่งยาก
1: ตรงนี้
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไม่งั้นเนี่ยในหลักเกณฑ์เขาเขียนเลยนะว่าเขาไม่ให้เลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะถ้าไม่ครบอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล
1: ถ้าไม่มีทายาทใช่ถ้าเป็นคนโสดแล้วแบบพี่น้องจะไปเอาอย่างนี้บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ของเขาแล้ว
0: ใช่ตกเป็นของแผ่นดินจริงๆนะเคยมี
1: ใช่เพราะฉะนั้น
0: คนที
1: ่ใครมีเวลาก็ไปทำคำร้องไว้ซะหน่อย
0: ค่ะ
1: เรื่องการยกผลประโยชน์ตรงนี้ครับผม
0: ใช่มันจะดีมากคือตอนนี้เขามีไอ้ตัวนี้น้องๆเขาเรียกว่าพินัยกรรมขอตายดีเชื่อไหมว่าสามารถทำออนไลน์ได้ง่ายๆแล้วนะคะช่วงในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนไปทำพินัยกรรมชีวิตหรือว่าพินัยกรรมขอตายดีผ่านระบบออนไลน์สูงขึ้น10เท่าเป็นแสนแล้วนะคะก็บอกว่าเป็นการแสดงเจตนาล่วงหน้าที่จะไม่รับการรักษาที่มุ่งการตายในวาระสุดท้ายแล้วก็เป็นการลดความทุกข์ทรมานได้จากไปอย่างสงบแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็คือเขียนไว้ให้ครบจบเลยเนี่ยเริ่มมีความสำคัญในการทำพินัยกรรมตรงนี้มากโดยท่านรองเลขาธิการสช.ค่ะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคือคุณหมอพิชาติรอดสมก็บอกว่าตอนนี้คนไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจถึงการทำพินัยกรรมทั้งพินัยกรรมชีวิตแล้วก็พินัยกรรมทรัพย์สินอันนี้สำคัญพอกันบางคนบอกว่าในช่วงบั้นปลายเนี่ยอยากจะแบบตายดีคำว่าตายดีคือเตรียมตัวก่อนตายนะทั้งตัวเองลูกหลานสังคมคือไม่อยากให้คนอื่นมาแบบก็เรียกรับเคาะประมาณนี้ค่ะไปแสดงเจตนาว่าขอไม่รับบริการเพื่อยืดการตายออกไปในวาระสุดท้ายแต่ไม่ใช่การเร่งให้เสียชีวิตนะแต่ว่าขอให้จากไปแบบสงบตามธรรมชาติมันมีช่วงเวลาของความทุกข์ในระยะสุดท้ายเขาบอกว่าให้สั้นที่สุดไม่ยืดเยื้อด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องรักษานะเอาสมมติถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยรุนแรงแต่หมอยังเห็นว่ามีโอกาสจะรักษากลับมาดำเนินชีวิตได้เนี่ยก็รักษาไปตามความเหมาะสมแต่ว่าการทำพินัยกรรมชีวิตนี้ก็คือว่าช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากการรักษาที่ไม่จำเป็นแล้วก็ภาระอันนี้ผู้เขาพูดถึงภาระแล้วคราวนี้ภาระการติดเตียงภาระของโรงพยาบาลภาระในการดูแลผู้ป่วยภาระของครอบครัวลูกหลานต้องเสียสละแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเพราะฉะนั้นก็บอกว่าตอนนี้ความตายไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากเท่านั้นนะอย่างเมื่อสักครู่สามีพี่เล็กหลับไปเฉยๆอายุก็ไม่ได้เยอะเข้าใจว่าอย่างนั้นเนาะไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่มีอายุมากแล้วแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมเรื่องตายดีจึงสำคัญมากนี่หมอพูดอย่างนี้เลยก็เลยใครอยากจะไปทำพี่ในกรรมขอตายดีก็สามารถทำได้ในทุกช่วงอายุนะคะตอนนี้เขาบอกว่าที่มากที่สุดก็คือมี Gen X ค่ะ Gen X กับ Gen Y เพศหญิงมากกว่าเพศชายที่ไปทำมาไว้จังหวัดที่มีคนทำพี่ในกรรมขอตายดีห้าอันดับแรกคือโคราชเยอะที่สุดนะคะเกือบ 20,000 คนแล้วสุโขทัยนครศรีธรรมราชพิษณุโลกและอุบลราชธานีขั้นตอนก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วก็เขียนคำอธิบายเอาไว้ทั้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของการรักษาในระยะสุดท้ายค่ะคุณ
1: ผ
0: ู
1: ้ชมอ๋อก็คือเข้าเว็บไซต์คือยังไงช่วงที่เข้าเว็บไซต์อะไรนะพี่ก็
0: เว็บไซต์ช
1: ื่อ
0: livingwill.nationalhealth ของสช.นะคะแล้วก็ .or.th นะคะแล้วก็ไปดูคำอธิบายการเขียนว่าเอ๊ะเขาเขียนกันยังไงแบบไหนถ้าพิมพ์ภาษาไทยก็คือให้พิมพ์คำว่าพินัยกรรมชีวิตขอตายดีเขียนแค่นี้พอเดี๋ยวมันก็จะลิงก์พาไป
1: อ
0: ันนี้อย่างเป็นทางการค่ะสช.เขาเริ่มที่จะ มีตัวนี้เข้ามาเพราะว่าอย่างที่บอกต้องเตรียมอ่ะไม่เตรียมเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังลำบากจัดการอะไรก็ไม่ได้
1: อ
0: ันนี้จัดการง่ายขึ้นจัดการง่ายขึ้นเลยค่ะเห็นมันคือเป็นอะไรว่าก็ได้
1: มันเป็นเรื่องที่หนีกันไม่พ้นล่ะนะครับเพียงแต่ว่านะฮะใครจะเตรียมความพร้อมเอาไว้มากน้อยอย่างไรนะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องนี้แหละมีประกันชีวิตมีประกันสังคมมีเงินออมทำไว้นะว่าคุณจะให้ใครเขียนเป็นลายมือไว้ก็ได้นะน้องๆนะเพราะว่ามันจำเป็นอ่ะถ้าไม่ยุ่งยากต่อทายาทจะไม่เอาก็เสียดายเพราะว่ามันเป็นเงินที่แบบมันจำเป็นต้องใช้อะเนาะ
1: ครับใช่
0: ค
1: ่ะก็เตรียมเอาไว้ไม่เสียหลายแต่บางคนอาจจะถือบางคนอาจจะมองว่าทำไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นลางอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับ

0: ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนนะ
1: มันไม่เป็นลางหรอกเชื่อเถอะบางคนมันไม่มีรู้มันไม่รู้ว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่ถูกป่ะ
0: ใช
1: ่นอนๆไปก็เสียชีวิตก็ได้เหมือนกันนี่แหละนั่นคือการมีโรคประจำตัวอยู่เป็นโรคหัวใจอยู่แต่ว่าตรวจหาไม่พบไม่เจออะไรอย่างเงี้ย
0: ครับครับใช่ใช่
1: เตรียมไว้เตรียมไว
0: ้ค่ะก็บางคนไม่ได้ใช้ชีวิตเสี่ยงอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่บางคนนะพี่ก็ใช้ชีวิตเสี่ยงแบบนี้นะฮะไปเที่ยวคาเฟ่สิงโตอย่างเงี้ยอันน
1: ี้
0: ขอไปอีกเรื่องแล้วนะ
1: ดีนะคาเฟ่สิงโต
0: ผมเห็นข่าวนี้แล้วก็คนที่ไปเที่ยวเนี่ยมันเราก็คือที่เชียงใหม่นะพี่อยู่ๆเขามีคาเฟ่สิงโตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะว่าเขาเลี้ยงยังไงสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าที่เราเคยบอกนะพี่สีนะครับปรากฏว่าเจ้าลูกสิงโตตัวนี้ไปกัดนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับได้รับบาดเจ็บโอ้นะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16นะครับของเชียงใหม่นะของกรมอุทยานเนี่ยนะครับเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคาเฟ่สิงโตโอ้โหเราเจอแต่คาเฟ่แมวคาเฟ่สุนัขใช่ไหมคาเฟ่ที่เป็นสัตว์แปลกๆเอ็กโซติกก็พอจะให้เห็นแต่ที่เชียงใหม่ตอนนี้มีคาเฟ่สิงโตเลยนะครับโอ้โหนะฮะแล้วปรากฏว่าเจ้าลูกสิงโตเนี่ยนะฮะมันกัดนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยสินะครับก็เขาบอกว่าคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยนะฮะยื่นขอครอบครองนะครับสัตว์ป่าจำนวนทั้งหมด4ตัวนะฮะครอบคลุมตั้งแต่17สิงหาถึง16กันยายนเพื่อจัดแสดงและถ่ายภาพก็แสดงว่ามีการขออนุญาตเอาสิงโตมา4ตัวปรากฏว่า28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีชาวจีน4คนนะเข้าไปใช้บริการแล้วก็ไปนั่งถ่ายรูปกับลูกสิงโตนะฮะก็มีการผ่านขั้นตอนการล้างมือทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปในห้องจัดแสดงนะครับก็ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังนั่งถ่ายรูปอยู่เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเอามือไปแตะลูกสิงโตนะแล้วก็เอาหน้าเนี่ยเข้าไปแนบชิดเลยสิงโตมันก็คงจะตกใจฮะหันมากัดเข้าที่ใบหน้าเลยครับปักเลยนะครับก็โชคดีว่าเขาบอกว่าบาดแผลเนี่ยไม่ใหญ่ก็เป็นรอยเขี้ยว2จุดนะครับอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็มีเลือดออกก็ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียลนะฮะฉีดวัคซีนนะครับทั้งบาดทะยักทั้งพิษสุนัขบ้านะแล้วก็ทางร้านก็ชดเชยนะครับคืนเงินค่าแพ็กเกจเข้าร้านทั้งหมดแล้วก็เยียวยาอีก 4,000 บาทก็เป็นสิงโตขาวอ่ะพี่สิงโตขาวจริงๆลูกตัวไม่ใหญ่นะ
1: เท่าไหร่เหรอ
0: ตัวใหญ่กว่าสุนัขนิดหนึ่งตัวไม่ได้ใหญ่มากคือมองยังไงก็ดูดุอ่ะสิงโตเนาะหรือเขาจะดูแบบเขาน่ารักอุ้ยน่ารักเออแต่ยังไงก็สิงโตอ่ะพี
1: ่
0: เห็นลูกน้องแล
1: ้วมันคือจับตานั่นแหละ
0: ตอนนักข่าวไปเนี่ยมันหลับอยู่นะมันหลับอยู่บนฟูกที่นอนคนรักสัตว์อาจจะบอกอุ้ยน่ารักจังเลย
1: อยากกุ้มหมีเหร
0: อยังไงก็สิงโตครับพี่ยังไงเขาก็คือสิงโตอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับก็ทางร้านเนี่ยบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยฝ่าฝืนข้อปฏิบัติก็คือห้ามจับนั่งถ่ายรูปได้อย่างเดียวแต่นักท่องเที่ยวคนนี
1: ้
0: กันแบบว่าไปจับเขาแล้วก็เหมือนจะโน้มเขามาใกล้แนบหน้ากันแบบเนี้ย
1: จะถ่ายรูป
0: เขาก็คงจะหงุดหงิดจะถ่ายรูปแล้วก็ไปเหมือนกับเอาหน้าสิงโตกับหน้าตัวเองมาใกล้กันอย่างเงี้ยเอามือไปกดน้องอย่างเงี้ยก็เขาเลยโกรธก็จะไม่ได้โกรธเขาอาจจะรำคาญเลยเพราะเราก็ไม่รู้อารมณ์เขานะอารมณ์สัตว์ป่าแต่ไปยุ่งกับเขาก็งับเข้ามาทีหนึ่งเป็นเรื่องเลย
1: เป็นเรื่องเลยเนาะ
0: เขาเชิญเขาก็แนะนำนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้ามสัมผัสโดยตรงโดยเด็ดขาด
1: ห้ามสัมผัสห้ามยื่นห้ามแบบให้อาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ห้ามทุกอย่าง

0: คือเจ้าที่ก็ยังไม่สั่งปิดนะพี่เขาแค่บอกว่าค่ะกำชับให้ดูแลเรื่องการเข้าออกพื้นที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็กำชับว่าต้องทำป้ายชัดเจนต่างชาติต้องชัดเจนว่าแบบ don't touch หรือว่าอย่าไปจับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องทำป้ายรูปมือห้ามรูปอะไรอย่างเงี้ยต้องติดป้ายชัดเจนกว่านี
1: ้
0: เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำไป
1: หรือไม่ควรให้แบบให้ใกล้ชิดไม่ได้หรอก็คือกั้นไปอีกสักเมตรสองเมตรอ่ะให้ชมแต่ไกลๆอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะ
0: ให้ชมอย่างเดียวใช่ไหมให้ใกล้ชม
1: ชมอย่างเดียวถ่ายรูปอย่างเดียวพอ
0: โอ้ไม่รู้แหละก็บางร้านเขาบอกเป็นจุดขายก็คือได้ถ่ายรูปกับสิงโตอย่างเงี้ย
1: แต่ก็โอ้แต่จะให้สัมผัสด้วยอย่างเงี้ยน่ากลัวแล้วบางทีมันห้ามได้หรอมือเด็กมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อืม
1: ก็เคยกัดเลยอย่างเงี้ยโอ้น่ากลัว
0: ครับผมไปเที่ยวพวกนี้ก็ระวังกันนะฮะ
1: ระวังกันนะคะต้องมาดูเรื่องของเด็กน้อยน้องน้ำเหนืออายุ8เดือนเพื่อนนิดนึงนะคะเด็กคนนี้คลอดที่ลำปางค่ะน้องดุ้งคือล่าสุดเมื่อวานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางโพสต์ประกาศตามหาพ่อแม่เด็กและญาติของเด็กว่าบ้านพักและครอบครัวเด็กลำปางประกาศตามหาญาติของเด็กหญิงน้ำเหนือปัจจุบันอายุ8เดือนแล้วนะคะคือเด็กเนี่ยคลอดที่โรงพยาบาลลำปางเมื่อ20มกราคมต้นปีนี้ค่ะแล้วโดนทิ้งเลยค่ะคือตอนแรกก็มาเยี่ยมอยู่นะประมาณว่าคลอดแล้วโรงพยาบาลก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่โรงพยาบาลแจ้งว่าพ่อแม่เด็กมาเยี่ยม3ครั้งหลังจากนั้นไม่มาเลย
0: เอ้าครับ
1: ต้องน้ำเหนือ8เดือนแล้วตอนนี้นะคะทางประชาสัมพันธ์จังหวัดก็เลยต้องประกาศตามหาว่าหากผู้ใดเห็นบิดามารดาญาติพี่น้องหรือรู้จักนะให้นำหลักฐานมาติดต่อรับเด็กด้วยปัจจุบันเนี่ยยังคงคือพอเด็กหายแล้วเนี่ยก็ไม่มารับโรงพยาบาลส่งต่อไปที่บ้านพักเด็กแล้วค่ะ
0: อยู่บ้านพักเด็กโ
1: หอยู่บ้านพักเด็กแล้วนะคะก็ขอประกาศติดตามหาเอกสารหลักฐานอะไรอย่างนี้นะถ้าจะมอบก็ให้ไปขอหลักฐานด้วยเอาหลักฐานไปแจ้งบ้านพักเด็กว่าจะไม่เลี้ยงจะอะไรก็ว่ากันไปนี่คืออยู่ก็หายไปเลยนี่ค่ะ
0: ครับผม
1: นะก็คงจะรู้อยู่แก่ใจเนาะพ่อแม่เด็กนะคะ
0: ครับโรงพยาบาลอะไรนะพี่ปัญหาคลอดที่โรงพยาบาล
1: ลำปาง
0: โรงพยาบาลลำปางนะครับ8เดือนที่แล้ว
1: 8เดือนที่แล้วว
0: ัน
1: ที่20มกราคมน่ะ
0: ครับผม
1: 20มกราคมน่ะที่คุณไปคลอดเอาไว้อ่ะแล้วก็เนาะไปยื่นเอกสารว่าไม่พร้อมจะเลี้ยงหรืออะไรก็ว่ากันไปเนาะไปติดต่อที่บ้านพักเด็กลำปางด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบัตรประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

0: แล้ว 6:15 น.ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า9:15วิทยุสมท.ทั่วไทยแล้วก็ Facebook กาวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์4กันยายนนะคะแป๊บเดียวอาทิตย์นี้ก็จะผ่านพ้นไปอีกแล้วค่ะโน่งเนาะมันเร็วๆในแต่ละสัปดาห์นะคะมาดูเรื่องของบันเทิงเมื่อวานนี้ที่ มีการเปิดเผยนี่เลยค่ะคนสำคัญเลยคุณขวัญอุษามณีในคดีของแตงโมนะคะก็เมื่อวานนี้เธอก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอไม่ใช่คนกล้าหาญอะไรนะแต่ดีใจที่ได้เลือกทำในสิ่งที่ถูกยอมรับว่าเป็นห่วงตัวเองเหมือนกันค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: เป็นห่วงตัวเองก็เลยตอนนี้เนี่ยจะไม่รับเบอร์โทรศัพท์แบบเบอร์แปลกที่เธอไม่คุ้นเคยตัดปัญหาไปเลยเธอก็เดินทางไปเป็นพยานให้คุณแม่ของแตงโมแจ้งความกับผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสาวของแตงโมก็คือคุณกติกในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนที่โรงพักนนทบุรีนะคะนี่ค่ะเจ้าตัวก็เลยบอกก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเธอก็บอกว่าหนูก็เป็นห่วงตัวเองเหมือนกันค่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าเรารู้ว่าเราอะไรควรทำไม่ควรทำ
1: น่าต้องไลฟ์สดขายของตลอดเวลาดีกว่าจะได
0: ้
1: เหมือนมีคนเนี่ยจะได้เหมือนมีคนอยู่เป็นเพื่อนแหละเวลาไลฟ์สดอ่ะ
0: ได้นะคะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าไอ้ภาพนั้นน่ะที่อยู่บนเรือตรงเห็นเบื้องหลังเป็นสะพานพระราม8ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นคือภาพคุณขวัญอุษามณีนะไม่ใช่แตงโมนะคะน้องรุ่ง
1: ใช่
0: แล้วใครเอาภาพมาทำอะไรยังไงอ่ะ
1: เออแล้วไปอยู่ในสำนวนด้วยนะฮะ
0: ถ้าทำเพื่ออะไรอ่ะ
1: นี่แหละ
0: เป็นเรื่องที่หลายคนแบบงงที่ผ่านมาตั้ง4ปีแล้วนะคะทำไมมันถึงเพิ่งมาเปิดเผยตอนนี้ล่ะแล้วหลายคนก็เลยย้อนกลับไปว่าเอ้าแล้วตอนนั้นคุณขวัญรู้หรือเปล่าว่านั่นเป็นรูปเธอเองทำไมถึงไม่แสดงตนตั้งแต่ตอนนั้นเพราะอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่สายนะเพราะว่าเมื่อวานนักข่าวก็ถามเธอแหละว่ามีความหวังกับคดีนี้ยังไงเธอบอกว่าก็น่าจะมีความหวังกับคดีพี่แตงโมถ้าสันนิษฐานทุกคนก็ทราบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือสาวสองไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุเพราะไปปัสสาวะหลังเรืออยากให้คืนความยุติธรรมให้ทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งพี่โมก็เป็นหนึ่งในนั้นสงสารขวัญตอนนี้คิดว่าพี่โมเขากำลังทำหน้าที่เขาอยู่อย่างสุดความสามารถไม่อย่างนั้นบางเรื่องมันคงหายจากกันไปนานแล้วเธอก็พูดแบบนี้
1: ครับผม
0: เธอก็บอกว่าไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือมันเป็นไปไม่ได้ตอนที่ไปทำสถานการณ์จำลองให้ทุกคนดูที่แม่น้ำตรงนั้นทุกคนก็เห็นว่ายืนตรงนั้นยังลำบากเลยไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรอื่นดึงแขนเสื้อแค่ยืนเฉยๆก็จะล้มไม่เชื่อลองไปดูแค่ลองยืนท้ายเรือดูไม่ต้องปัสสาวะดูว่าทรงตัวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอกสารหลายอย่างจากคณะกรรมการทำงานของอาจารย์ปานเทพทางตำรวจทางอัยการผู้พิพากษาท่านได้เห็นหลักฐานประจักษ์พยานหลายด้านท่านก็น่าจะมีคำตอบที่เราทุกคนน้อมรับยอมรับมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าพี่โมเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรประมาณนี
1: ้
0: นี่คือเธอก็พูดทิ้งท้ายไว้แค่นั้นแต่เธอก็เป็นห่วงตัวเธอเองด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มมีคนโทรมาคุกคามด้วยนะ
1: น่ารอฮะ
0: ผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไม่รับโทรศัพท
1: ์ครับ
0: เบอร์แปลกเบอร์ที่แบบไม่คุ้นเคย
1: ผมก็คงจะเป็นเรื่องที่ยังต้องโห4ปีผ่านไปแล้วยังต้องมาเริ่มตามกันใหม่อีกรอบนึงนะ
0: ใช่
1: เป็นที่สังคมก็คาใจแหละที่ว่า
0: ใหม่ทุกอย่าง
1: ก็เหมือนกับทุกคนก็อยากให้คดีมันเป็นไปตามข้อที่จริงที่สุดให้มันคลี่คลายที่สุดนะครับ
0: ใช่ไหมนี่ค่ะมันไม่น่าเชื่อเรื่องภาพนี่แหละว่าทำไมถูกคนในเรือนเอาไปแอบอ้างในสำนวนว่าคุณแตงโมใส่ชุดสีชมพูแล้วก็ไปถ่าย ที่หน้าสะพานพระราม8อะไรประมาณนี้เนาะเออแล้วเพราะฉะนั้นคุณขวัญอุสาวมณีก็ออกมาว่าได้เป็นลูกของเธอนะคะแล้วก็ล่าสุดอีกสักคนหนึ่งนะคุณเบิร์ตแฟนของแตงโมก็โพสต์เหมือนกันว่าขอให้มันถึงยอดพีระมิดขอบคุณทุกๆคนทุกหน่วยงานที่ห่วงดีจริงๆวงเล็บขอบคุณมากๆครับเขาว่าอย่างนั้น

0: เออโพสต์สั้นๆเออค่ะ
1: อืมอ
0: ื
1: ม
0: เป็นเบอร์
1: ครับผม
0: แตงโม
1: อ
0: ื
1: มเนาะ
0: ค่ะ
1: อ่ะเมื่อวานนี้พี่ป๊อ

0: นะฮะรู้จักไปทำข่าว
1: ค่ะ
0: เป็นชาวต่างประเทศนะพี
1: ่
0: เขาขอบินกลับไปก่อนแหละแล้วเดี๋ยววันที่9บินกลับมาใหม
1: ่โอ้โห
0: ค่ะสุดยอดจริงอ่ะนะเออคือมันก็ตั้งอาทิตย์นึงอ่ะเนาะถ้าอยู่มันก็ต้องลางานอะไรเพิ่มอ่ะนะครับเออแต่เขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบินกลับไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวบินกลับมาใหม
1: ่โอ้โห
0: ก็มีนะคนที่อยากจะดูอ่ะนะครับ
1: เออคงอยากดูจริงๆอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: อือ
0: ค่ะโอ้โหนะฮะนี่แหละเมื่อวานนี้ก็ผมเห็นในโซเชียลรอบที่สองที่เมื่อคืนจัดแสดงเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก
1: ็
0: สนุกสนานกันดีแสดงว่าเวทีมีการเสริมอย่างแน่นหนาแล้วไม่ใช่เวทีไอตรงที่นั่งนะที่นั่ง
1: ตรงที่มันมีปัญหาเนี่ยเหรอคะมันไม่
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่พื้นฟุตใช่ไหมมันคืออะไรก็ไม่รู้
0: ไม่ใช่พี่ก็คือเหมือนกับว่าเขายกพื้นขึ้นมาพี่ให้เป็นสแตนขึ้นมา
1: อ๋อ
0: ยกสแตนขึ้นมาตรงบัตร 7,000 เป็นที่นั่งขึ้นมานะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้โครงเหล็กที่ยกขึ้นมาเนี่ยมันไม่แน่นหนา
1: อืม
0: มันเกิดการโครงเหล็กมันไม่แข็งแรงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อวานนี้ก็มีการเสริมอะไรเรียบร้อยละนะการแสดงก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
1: อือค่ะ
0: ก็ยังเหลืออีกหลายรอบนะครับยังเหลืออีกหลายรอบ
1: อ
0: ือก็บอกให้เห็นใจคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศ
1: อ่ะ
0: แล้วมันไม่ใช่แค่ค่าตั๋วไงมันค่าเดินทางค่าโรงแรมนะที่พ่วงเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวต้องกลับมารอบสอง
1: เมื่อวานก็ปกติเนาะใช่ไหมรอบเมื่อวานวันที่สาม
0: ใช่ใช่ครับผม
1: อือแล้วค่ำวานนี้ก็ปกติแล้วก็เหลืออีกวันที่ห้าหกแปดแล้วก็เก้ารอบเสริมเข้ามาทดเชยของวันที่สอง
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะวันนี้ไม่มีนะคะก็เห็นทางนี้กรุงออกประกาศฉบับที่สองนะคะว่าไอ้รอบที่เหลือรื้อโครงสร้างที่นั่งใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ขออภัยสำหรับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าอยากจะย้ำชัดๆทั้งสุดท้ายว่ารอบที่เหลือยังคงจัดแสดงตามปกติอุ้ยเปิดตั้งแต่บ่ายโมงไงสามารถเข้าไปทำกิจกรรมหน้าหอได้ตั้งแต่บ่ายโมงนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เปิดประตูเข้าหอเนี่ย18 นาฬิกา19 นาฬิกาก็เริ่มทำการแสดงนี่เป็นเรื่องของความคืบหน้าบ่ายโมงเข้าไปได้ละวันนี้ไม่มีวันที่
0: วันเสาร์เลยใช่ไหมก็ต้องวันเสาร์
1: วันเสาร์ห้าหกแปดและเก้านะเก้าก็คือรอบชดเชยวันที่สอง
0: ครับผม
1: นะคะก็ใครที่ไปขอคืนบัตรก็ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ได้ทั้งหมด11สาขาแต่ว่ายังมีบางคนอยู่เขาบอกว่าเขาก็เห็นใจพี่ป้อมพี่โต๊ะนะแต่ว่าในมุมของผู้จัดอ่ะเขาบอกเขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเรื่องได้อ่ะคือเขาอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วจะบินไปบินมาก็เสียความรู้สึกอย่างรุนแรงอ่ะเขาจะมาลุยรอบที่9มันเป็นไปไม่ได้แล้วไงเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็เลยแบบเสียดายมากนะคะก็บริษัทนี้กรุงคอนเน็กต์จำกัดนะคะยินดีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นทุกอย่างนะคะไม่น่าเชื่อ
0: ครับผม
1: เหตุการณ์ค่ะมันก็เกิดขึ้นได
0: ้ครับน้องไรอันนะครับแฟนคลับเพียบอยู่แล้วนะครับโอ้โหแสดงความดีด้วยนะครับคว้าปริญญาตรีน้องไรอันบอกคนแรกของตระกูลเลยนะแม่เนี่ยตื่นเต้น
1: โอ้โหแม่ไปกันเป็นร้อยเลยนะคะ
0: เออนะครับแฟนคลับก็ไปกันเลย300 กว่าชีวิตนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าภูมิใจน้องไรอันก็บอกว่าภูมิใจเพราะว่าเหมือนกับเป็นปริญญาใบแรกนะครับของครอบครัวเลยอ่ะที่ทำให้กับครอบครัวได้นะครับโอ้นะก็ถ่ายรูปชื่นมื่นเลยนะครับวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราช

0: พันนครปฐมก็กลายเป็นงานฉลองแบบยิ่งใหญ่สุดๆนะครับโอ้โห FC เนี่ยขนมาลายเงินสดมา7หลัก
1: ก็ล้านล้านขึ้นน่ะไม่รู้ว่า1 2หรือ3ประมาณนี้หลายคนเดาว่ามันน่าจะ1 2หรือ3ล้าน
0: ก็น้องไลอ้านเรียนอีกสักใบนะล่ะปริญญา
1: เออก็บอกเขาไม่เอาแล้วมีคนยุ่งเรียนปริญญาโทไลอ้านบอกไม่เอาแล้วเขาเรียนยากเขาบอกเขายากเออกว่าจะตกได้นี่ก็ไม่ง่ายนะ
0: พวงมาลัย7หลักนะไลอ้านไม่เอาปริญญาตรีก็ได้แต่เป็นสาขาอื่นได้ไหมล่ะแบบเนี่ยคนเราต้องรู้กฎมงกฎหมายไว้ไปเรียนนิติสักใบเรียนหลัก
1: ใช่ไหมไลอ้านเรียนจริงไลอ้านเรียนจริงแม่บอกไม่เอาคุณจาวอนเดี๋ยวไปยุเลยไลอ้านเรียนจริงเดือดร้อนถึงแม่นะคะบอกเลย
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วบางคนเนี่ยนะมาไกลๆด้วยนะ
0: ใช่เป็นศิลปินที่น่ารักมากคือให้แฟนคลับที่มาวันนั้นถ่ายรูปด้วยกันหมดเลยมาแสดงความยินดีไลอ้อนนี่นอนอยู่ข้างหน้าสุดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นแฟนคลับ300กว่าคน
1: โอ้
0: สถานที่สวยมากนะครับผม
1: ได้ภาพสวยงามมากมากค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ไลอ้อนของบรรดาแม่เรียนจบแล้ว
0: ก็เขาบอกว่าตอนเรียนปี2นะเคยคิดจะดรอปแล้วเพราะมันไม่ไหวทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนี่มันเหนื่อยมากโอ้คงจริงแล้วแหละไลอ้อนคงไม่เอาแล้วแหละถึงจะแบบพวงมาลัยเยอะแค่ไหนอ่ะมันโอ้มันเหนื่อยมากไลอ้อนบอกเคยคิดจะดรอปเลยนะเพื่อตัดปัญหาเรื่องเรียนออกไปก่อนเลยจะได้ทำงานก่อนแต่ว่าพอหันกลับมามองทางฝั่งครอบครัวเนี่ยคือตอนแรกที่คิดจะดรอปเพราะว่าทุ่มเทกับแฟนๆเนี่ยอยากรับงานทุ่มเทกับแฟนๆแต่พอในมุมนึงของครอบครัวเนี่ยนะครับคนที่เขารักเราก็คือครอบครัวเนี่ยเขาให้กำลังใจเขาอยากให้เรียนให้จบอยากให้มีปริญญาติดตัวนะก็เลยกัดฟันสู้อดทนนะครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วนี่แหละนะฮะความสำเร็จที่ได้มาเนี่ยเขาบอกคุ้มค่าจริงๆเห็นความดีใจของพ่อกับแม่แล้วเนี่ยโอ้โหเขาบอกเป็นปริญญาคนแรกของตระกูลเลยก็ว่าได้แค่ว่านะ
1: คือไม่มีใครมาว่าได้แล้วนะว่าโอ้โหนักร้องก็เรียกว่าเต้นกินลำกินอะไรเงี้ยอันเนี้ย
0: มีความรู้เตรีย
1: มพร้อม
0: ใช่แล้วก็แซวคุณแม่นะ
1: ยากันหมดแล้วปัจจุบันนี
0: ้ครับเขาก็แซวคุณแม่นะว่าเนี่ยพอเห็นผมรับปริญญาเนี่ยคุณแม่ร้องไห้เลยน่าจะเป็นเพราะชุดแกใส่ไม่ได้มั้งต้องตัดใหม่อะไรแบบนี้คุณแม่เขาภูมิใจนะคุณแม่เขาภูมิใจนะครับ
1: ชุดทับนี้เหรอ
0: ก็คนเราจะร้องไห้ให้กับลูกนะก็วันลูกบวชวันลูกแต่งงานวันรับปริญญาใช่ไหมพี
1: ่
0: ทราบซึ้งกับคนโตแล้วก็ไปอยู่แค่3วันเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใ
1: ช่
0: ไหมคร
1: ับ ส่วนคนนี้หลังจากที่ลาออกจากราชการไปผู้กองแคทจำได้ไหม
0: นะผู้กองแคทสวยๆ
1: ร้อยตำรวจเอกหญิงด็อกเตอร์อาทิตยาเบญจปักนี่คือชื่อจริงชื่อเต็มไหมคะหรือเธอก็ลาออกจากจะไม่แม้เธอเป็นตำรวจแล้วก็เป็นเดี๋ยวนะที่ย้ายไปภาคอีสานแล้วก็ไปทำงานได้วันสองวันแล้วก็ออกอ่ะ
0: โดนเหมือนกับโดนคนบอกเอ๊ะตำแหน่งเขาขึ้นไวอ่ะ
1: เอออย่างนี้
0: คนสวยแล้วฟ้า
1: สุดท้ายเธอก็ออกปัจจุบันมาเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทแคทยูนิคจำกัดได้รับสิทธิ์ในการจัดการประกวดนางสาวไทยต่อเนื่อง3ปีค่ะน้องเล่นบริษัทเธอ
0: โอ้ครับผม
1: เออนี่เป็นทางการแล้วนะคะก็ตั้งแต่ปี70 71 72นะคะจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเมื่อวานนี้เธอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ยุคทองของนางสาวไทยก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเธอก็เปิดวิสัยทัศน์การประกวดนางสาวไทยยุคใหม่ที่ผู้กองแคทบอกว่าเธอตั้งใจเวทีนี้เป็นมากกว่าเวทีประชันความงามนะคะแต่ยังคงรักษาคุณค่าเกียรติประวัติเอกลักษณ์ของเวทีที่อยู่คู่สังคมไทยมานานยาวนานแล้วก็จะปรับให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อเปิดพื้นที่ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่แสดงความสามารถความคิดและภาวะผู้นำมากยิ่งขึ้นนะคะก็เธอบอกว่าน่าจะเป็นเวทีแห่งโ

0: าสที่เปิดและฟังเสียงจากทุกคนแล้วก็เอาเสียงเหล่านั้นมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเวทีนี้นี่เป็นประธานกรรมการเลยนะคะเขาบอกว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนางสาวไทยในสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมเพียงแต่ว่าเธอเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสานต่อเจตนารมณ์ของสมาคมวชิราวุธนั่นก็คือการรักษาคุณค่าที่มีอยู่ในอดีตแล้วก็นำมาต่อยอดให้กับผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันท่ามกลางเทคโนโลยีหรือว่า AI ผู้หญิงยุคใหม่ต้องทรงคุณค่ารักษาวัฒนธรรมในอดีตและพัฒนาต่อยอดได้ค่ะตอนแรกเราก็นึกว่าเธอสนใจจะประกวดเองเปล่าเป็นผู้จัดการประกวดเลยค่ะเพราะเป็นประธานบริษัทได้สิทธิ์ได้ลิขสิทธิ์หน่วยค่ะน้องเล่งจับซีต่อเนื่องก็เธอบอกว่าได้รับโอกาสจากคุณปุ้ยคุณปุ้ยนี่แหละปิยาพรแสนโกศิษย์ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองประกวดก่อนเมื่อปีที่แล้วก่อนจะมารับสิทธิ์ดำเนินการจัดการประกวดนางสาวไทยในปี69แล้วก็เตรียมบริหารเวทีต่อเนื่อง3ปีในปีหน้าปี70ถึงปี72แล้วก็เดี๋ยวการประกวดนางสาวไทยปีหน้าเนี่ยเธอจะเปิดรับสมัครจากทั่วประเทศยืนยันว่าใช้ระบบประกวดนะจะไม่มีการแต่งตั้งจากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะใครที่อยากจะลองดูเวทีของผู้กองแคทนะคะโอ้โหเธอบอกรางวัลไว้ก่อนเลยอันดับหนึ่งนางสาวไทยเนี่ยจะได้เงินสด1ล้านรถไฟฟ้า1คันที่พักฟรียังไม่บอกว่าที่ไหน1ปีแล้วก็จะได้ทำเพลงได้เป็นศิลปินด้วยนะมีโอกาสจะร่วมเป็นศิลปินทำเพลงด้วยร่วมละครกับบริษัทสามเสียนต่อยอดเข้าสู่วงการพิธีกรแฟชั่นสื่อและเป็นพรีเซนเตอร์อู้เยอะมากคืองานไม่ตกงานแน่นอนนะคะก็ใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดใน Facebook ของนางสาวไทย2570ได้เลย
1: ครับผม
0: ดูแล้วโตขึ้นเยอะนะคะ
1: ครับผม
0: คือกองแคทนะคะ
1: แบบมาที่คนกีฬานะครับโค้ชสกลจำได้พี่โค้ชสกลนี่เขาดังขึ้นมาตอนนั้นที่ปลุกปั้นทีมน้องๆทีมฟุตบอลหมอนทองอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใช่หมอนทองวิทยาแปดริ้ว
1: หมอนทองวิทยาแล้วแกเป็นคนขับรถขายฝันน่ะรถเก่าๆคันนึงอ่ะของแกพาเด็กๆไปเตะฟุตบอลน่ะนะครับจนเข้าชิงบอลเจ็ดสีเข้าชิงบอลเจ็ดสีนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าชีวิตตอนนี้ไม่มีสังกัดนะครับโดนไล่ออกโดนไล่ออกตกงานครับพี
0: ่ไม่ได้ออกจากครูเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าเห็นบอกไปขัดคำสั่งผู้บริหารโ
0: อ
1: ้นะครับนี่ฮะตอนนี้ต้องขนของออกจากบ้านพักครูนะครับใส่กระบะคันเก่าๆนะยังไม่รู้ว่าจะไปทำงานที่ไหนเลยโอ้โหนี่ข่าวก็เขียนซะดราม่าเลยนะครับแต่ก็เรื่องจริงนะฮะเออสุดเรื่องจริงนะ
0: อันไหน
1: โอ้เราก็เพิ่งรู้เนาะว่าตอนนี้อาจารย์ตกงานนะครับโอ้ตกงานถึงขนาดว่า
0: แสดงว่าแกไม่ได้เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างของโรงเรียนนี้อ่า
1: ใช่ใช่โรงเรียนก็อาจจะจ้างมาเพื่อทำทีมฟุตบอลน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับอ่ะก็อาจารย์สกลเล่าให้ฟังนะครับนะฮะว่าชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงแบบนี้แหละแกเจอคำสั่งย้ายใน24ชั่วโมงเพราะไปขัดคำสั่งผู้บริหารนะครับก็เลยต้องออกจากบ้านพักครูนะครับไปแบบไม่รู้จะไปทำงานที่ไหน
0: ค่ะ
1: นะก็นี่คือเรื่องจริงของชีวิตอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะ
0: แบบ
1: อ๋อตอนนี้อาจารย์กำลังเหมือนกับถ่ายทำหนังอะพี่ถ่ายทำหนังชีวิตนะครับของการเป็นโค้ชแล้วก็ของการปลูกปั้นเด็กๆด้วยนะฮะชื่อเรื่อง The Coach รถขนฝันก็ลองดูใครสนใจตอนปิดเทอมนะครับ8ตุลาคมเข้าโรงภาพยนตร์
0: ค่ะ
1: ก็คือจะฉายถึงชีวิตว่าว่าจะมาเป็นโค้ชลดขนฝันเนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนแล้วก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวงการกีฬานะครับเด็กนักเรียนการที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ทีมชาติเนี่ยมันต้องเริ่มจากจุดไหนยังไงบอลนักเรียนเนี่ยนะ

0: จุดเริ่มต้นเออนะครับนะ
1: ก็คือเอาชีวิตของอาจารย์ไปเป็นนี่หรอไปเป็นหนังหรอ
0: ไปเป็นพล็อตเรื่องใช่ครับไปเป็นหนังทำหนังขึ้นมาแล้วก็จะมีมุมมองหลายๆมุมนะครับมุมของโค้ชมุมของการเป็นนักกีฬามุมสะท้อนของวงการกีฬาไทยเออนะ
1: เออไปขัดคำสั่งอันใหญ่รูปบริหาร
0: เออเขาคงให้ไปดูในหนังนะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวเข้าใจว่านะอันนี้นะคิดเอาเองว่าเดี๋ยวทางสมาคมกีฬาที่ไหนสักแห่งหนึ่งคงจะแบบติดต่อไปแหละ
0: ว่าหรือโรงเรียนน่ะพี่ใช่ไหมโรงเรียนไหนที่อยากทำบอลขึ้นมาเพราะจริงตอนที่อาจารย์ทำหมอนทองเสร็จแล้วรู้สึกอาจารย์จะย้าย
1: อ
0: าจารย์จะย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นแล้วนะ
1: ใช่
0: คือแกไม่ได้อยู่ทีมหมอนทองแล้วนะ
1: คิดว่าน่าจะมีติดต่อแหละเพราะถ้าอาจารย์ยังสามารถไปอยู่ในวงการกีฬาได้อะนะ
0: ครับผม
1: ลองดูนะคะสมาคมไหนจะติดต่อไปพูดถึงคนกีฬาขออีกสักคนหนึ่งเราเคยรายงานบ่อยๆนะคนนี้พี่อำนาจลื่นเริงจำได้ไหมอำนาจลื่นเริงนักชกแชมป์เปี้ยนโลกอ่ะแกก
0: ็ยาเสพติดแล้วญาติถ่ายคลิปเก็บไว้ตอนนั้น
1: ปิดเหล้าแล้วก็จนล่าสุดนั้นเนี่ยญาติตัวเองถ่ายคลิปขณะเสพยาโพสเลยแกก็ไม่อยู่ที่ศรีราชาไปขออยู่กับพี่จอนนี่มือปราบที่อุบลพี่จอนนี่ก็รับไว้ดูแลกันไปประมาณ3เดือนแล้วนะคะให้เป็นคือยอมเปิดแบบเหมือนเป็นยิมอ่ะเนาะสอนมวยให้เด็กๆอะไรประมาณนี้ในพื้นที่อ่ะน้องวง
0: คร
1: ับ ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะเลิกยาได้เลิกเหล้าได้อยู่ดีมีสุขอยู่มาเมื่อวันศุกร์เนี่ยอำนาจลื่นเริงบอกว่าขออนุญาตกลับบ้านสักหน่อยที่ศรีราชา
0: คิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านแล้วไปอยู่หลายเดือนแล้วขออนุญาตกลับบ้านสักหน่อยที่ศรีราชานี่คุณจอนนี่ก็บอกว่าโอเคน่าจะกลับบ้านได้แกก็อนุญาตนะคะปรากฏว่าขอมาเยี่ยมแม่ก็ถือโอกาสส่งตัวกลับ3เดือนที่อยู่กับจอนนี่โอ้ทำหน้าที่บำบัดดูแลให้อย่างครบถ้วนนะคะหายจากการอยากยาก็ให้กลับบ้านไปด้วยสติครบถ้วนมีจิตใจที่ดีทุกอย่างดีหมดซึ่งตอนนี้ก็โพสต์ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับผมและภรรยาทำหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วช่วงที่มาบำบัดรักษาอยู่กับผมนะคะก็เขาก็ดูแลตัวเองได้ดีสอนลูกศิษย์นู่นนี่นั่นคือตอนนี้มือปราบเนี่ยเขาจะเรียกอำนาจลื่นเริงว่าครูตลอดนะคะก็ให้ไปปรากฏว่าไปถึงศรีราชาได้แป๊บเดียวเมาปิ้นเลยแล้วลุง
0: เอ้า
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไปถึงก็เมาเลยค่ะนี่ค่ะก่อความวุ่นวายอยู่ที่ศรีราชานะคะนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายคุณจอนนี่แกก็บอกว่าแกตัดใจแล้วโอเคทางใครทางมันแล้วไม่ไหวเพราะว่าพยายามถึงที่สุดแล้วนะซึ่งแกก็ตัดใจไม่ลงอีกนั่นแหละเอาสุดท้ายเชื่อไหมว่าตอนนี้อำนาจไม่เลิงกลับไปที่อุบลอีกแล้วกลับไปอีกแล้วนะคะก็คือตอนก่อนที่จะกลับไปอุบลเนี่ยตอนนี้โพสต์ว่าผมตื่นเช้ามาทราบข่าวคุมหน้ากลับไปเมาแล้วหลุดผมกับลูกโคตรเสียใจมากๆเลยรู้สึกดิ่งสุดๆลูกชายถึงกับร้องไห้ลูกชายไม่กี่ขวบแต่ว่าเรียนมวยอยู่กับอำนาจลื่นเริง3เดือนผมจึงจากโคนมาบำบัดรักษาดูแลช่วยเหลือตามใจเข้าใจทุกอย่างวางแผนทุกอย่างหลอกล่อทุกอย่างเพื่อให้เขาได้ทานยาให้เขาได้ไปอบสมุนไพรให้เขาวิ่งออกกำลังกายเขาขออะไรพูดอะไรตามใจตลอดยอมเสียสละให้ลูกชายซึ่งยังเด็กมากเรียนชั้นประถมนะตื่นตั้งแต่เช้ามาวิ่งเป็นเพื่อนอำนาจลื่นเริงในฐานะลูกศิษย์เพื่อจะยกย่องเขาให้เป็นครู3เดือนอยู่กับผมเชื่อฟังดีตลอดน่ารักสุดๆจนมีชีวิตใหม่ดีขึ้นเป็นครูที่

0: ลูกศิษย์รักมากมายจนมาถึงที่ว่าขอกลับบ้านผมก็ถือเป็นบททดสอบชีวิตจิตใจของเขาว่าจะผ่านได้หรือไม่สุดท้ายไม่ผ่านเขาทำให้ผมผิดหวังสุดๆและเสียใจมากแต่สุดๆไม่ถึง24ชั่วโมงไม่ทันข้ามวันเขาหลุดได้ขนาดนั้นผมกราบขอโทษสังคมครับผมลูกชายผมภรรยาเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเต็มที่แล้วกับคนคนหนึ่งจะดึงมือคนที่จมโคลนลุกขึ้นมายืนได้ก็เลยถอดใจบอกว่าเห็นหน้าลูกแล้วผมน้ำตาไหลนะเนี่ยจอห์นนี่โพสสุดท้ายอำนาจถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตัดสินใจต้องล็อกตัวอีกรอบนึงนะคะแกทิ้งไม่ได้อ่ะแกเอากลับมาอีกรอบนึงนะคะก็เลยตอนนี้ว่าจะวางแผนเข้าสู่การรักษาอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องลุงตอนนี้ก็บอกว่าการจะดูแลอำนาจรื่นเริงน่ะดูแลด้วยการตักเตือนสั่งสอนหรือขอสัญญากับลูกผู้ชายไม่ได้แล้วเพราะสารเคมีในสมองเสียหายเกินกว่าจะควบคุมด้วยจิตใจตัวเองก็เลยต้องใช้จิตเวชนะ
1: โอ้ครับรู้คำนี้เลยเนาะเหมือนกับว่าสารเคมีใช่ไหมทีที่บอกครับพี
0: ่ก็คือยาเสพติดมันทำลายอ่ะ
1: อ
0: ยังไงก็ต้องกลับไปเสพก็เลยต้องใช้พ.ร.บ.สุขภาพจิตนำตัวเข้าสู่โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรับยาต้านเศร้ายาปรับเคมีในสมองเพื่อลดอาการหลอนระแวงแล้วก็รับการบำบัดภาวะถอนพิษสุราอย่างเป็นระบบแกก็บอกว่าผมและลูกศิษย์จะรอครูกลับมาอีกครั้งนะคะก็เห็นอ่ะก็เขาเข็นเข้าไปนะคะสุดท้ายผมทิ้งก็ไม่ลงนี่ตอนนี้โพสเพราะผมรักผมจึงล่องล็อกตัวแล้วก็เป็นแผนการรักษาที่ผมวางแผนรอรับครูจากศรีราชาดูสิคนคนหนึ่งเนาะคือยาเสพติด
1: คือแกคงติดจริงๆนะไอ้วันที่ขอกลับนั่นคืออาจจะอยากแล้วเนาะคือขอไปศรีราชาหน่อยนี่ไม่ไหวแล้ว
0: ไปถึงไม่เกิน24ชั่วโมงนะโอ้โหได้อันนี้น่าจะเป็นเหล้ายังไม่ถึงขนาดไปเสพยานะคะ
1: ครับ
0: สมรักคำสิงสักหน่อยนึงนะบอกว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นคลิปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็พยายามมองในแง่ที่ดีว่าอำนาจนานๆจะได้กลับบ้านจึงอาจจะมีเผลอทำให้ความเสียใจก็เกิดขึ้นได้ทางฝั่งจอนนี่ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติขณะที่อำนาจเองก็อาจจะหลงพร้อมยอมรับว่ากำลังขับรถไปศรีราชาเพื่อพูดคุยกับอำนาจอันนี้นะคะเพราะว่าคุณสมรับคำสิงแกก็เดินทางไปนะเมื่อวานนี้ไม่รู้จักบ้านอะไรหรอกก็ไปสอบถามตำรวจเอานะคะก็คืออยากให้เขากลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะไปได้ดีคนยกย่องกับกำลังจะเป็นครูสอนมวยเผื่ออำนาจจะเชื่อฟังบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็อำนาจลื่นเหลืองลุกซะก่อนนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าตอนนี้ก็ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรากลับไปเหมือนเดิม
1: ต้องให้หายขาดเหรอพี่ต้องยังไงต้อง
0: ไม่รู้นะวิธีการ
1: ต้องทำให้กลับคือต้องเป็นคนเดิมได้เนาะ
0: ต้องกินยาจิตเวชนั่นแหละ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อาจจะอย่ากลับไปอยู่ในสังคมเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้ามันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมานะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็อดใจไม่ได้เลยเนาะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: และกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ช่วงนี้มีการประชุมสภาอยู่ใช่ไหมมีวิวาทะกันอยู่ 2-3 วันแล้วเนาะ
1: ใช่ก็เมื่อวานเห็นเขาตัดคลิปกันมานะฮะนะครับก็หลากหลายเรื่อง
0: ท่านรองประธาน
1: ก็เรื่องของความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าเมื่อวานก็เกิดเรื่องวุ่นๆหลายเรื่องมีทั้งท่านประธานสภาไปเรียกชื่อเล่นแต่เรียกชื่อเล่นท่านผู้นำฝ่ายค้านซึ่งก็ไม่เคยปรากฏนะครับในสภากันเท่าไหร่

0: มาริกานะครับท่านมาริกาเป็นรองประธานสภานะครับแล้วก็นั่งทำหน้าที่บัลลังก์ในช่วงนั้นนะครับก็ผมเห็นแม้แต่สสในพรรคภูมิใจไทยเองยังเหมือนกับฮือขึ้นมาแบบโมกับว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยพี่แบบกว่าไปเรียกเทสอะไรอย่างเงี้ยก็คนในพรรคภูมิใจไทยเองก็ดูตกใจนะ
1: เ
0: นี่ยมันก็เลยนำมาสู่นั่นแหละ
1: คือท่านประธานในที่ประชุมอะคือบางทีท่านก็แทนตัวเองว่าพี่อะ
0: ครับ
1: บางทีก็พี่มินประมาทพี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็หรือยังไงไม่รู้นะหลายคนบอกว่าท่านประธานก็อาจจะแบบมีลืมบ้างเหรอหรือยังไงไม่รู
0: ้ครับผมคือเจตนาจะคงอยากจะควบคุมการประชุมด้วยความเป็นกันเองด้วยความพี่น้องอย่างนี้แหละแต่ว่าการประชุมบอกมันไม่ได้มันต้องยึดมติยึดข้อบังคับนะครับของที่ประชุมแกก็คงจะ
1: วุ่นนับองค์ประชุมเลยเมื่อวานนี
0: ้ครับผม
1: วุ่นกันพอสมควรส่วนนายกนะคะเมื่อวานนี้ท่านไปที่วัดอรุณเจอนักข่าวก็ถามหลายเรื่องนะคะแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่ถามจริงจังเลยก็คือกรณีมีการลักลอบติดตั้ง data center ในหลายพื้นที่จนทำให้ประชาชนกังวลว่านายกรู้หรือยังมีแนวทางยังไงเรื่องนี้ก็บอกว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างกำลังตั้งกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการขึ้นมาดูแลถามว่าจะชัดเจนในเร็ววันนี้หรือเปล่านายกบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันที่4เนี่ยค่ะจะมีการประชุมครั้งแรกหรือว่าจะมีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นั้นบอกว่าเดี๋ยวทุกคนทราบบทบาทดีแล้วก็ทราบวิธีการอยู่แล้วนะคะคือตอนนี้ไอ้ data center เนี่ยเห็นบอกว่ามีการก่อสร้างอะไรกันอยู่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยคือเยอะมากอ่ะน้องรงไม่รู้ว่าเถื่อนหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสื่อบางฉบับก็ใช้คำว่า data center เถื่อน
0: อ
1: ่ะคำว่าเถื่อนก็แสดงว่าตั้งโดยผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตนะจิถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็นายกบอกว่าทราบกำลังตั้งกรรมการตรวจสอบอยู่นะคะว่าที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นภาคตะวันออกค่ะน้องดุ้งแถวระยองแถวอะไรเงี้ยเยอะเลยค่ะ
0: ในห้องส่งเก็บข้อมูลเนี้ยใช่ไหมพี
1: ่ใช่แล้วมันเยอะจริงๆนะไอ้ตึก data center เนี่ยคุณรู้มาจากไหนกันยังไงนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนหน้าน่ะท่านรองนายกเอกนิติอ่ะท่านบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยจะมีการประชุมบอร์ด Data Center นะคะอย่างเป็นทางการครั้งแรกนี่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ก็อาจจะมีบ้างที่ผู้ประกอบการบางรายอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมในการทำธุรกิจนี้เนี่ยนี่เป็นเรื่องใหม่จริงแต่ว่าไอ้คนที่ก็มาสร้างตึกเนี่ยมาแล้วสร้างจะเสร็จแล้วนะคะในกรุงเทพก็มีแต่ภาคตะวันออกนี่เยอะเลยค่ะระยองเนี่ยเพียบเขาว่าอย่างนั้นค
0: ่ะช่วยกันจับตาดูนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าความผิดอะไรเขาก็อาจจะยังไม่ชัดก็จะเป็นในเรื่องของพวกพรบเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่ะ
1: ค่ะเตรียมตัวกันสักนิดนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็ก
3: พาวซ่า
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์ม

0: ลาสลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรส

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไทยดีเซล SSSS วิ่งไป

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่

ไรก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องดงเชิญนะคะน้องดงได้ยินไหมไม่ได้เดี๋ยวนะดีไหมคะน้องดงเชิญค่ะสัญญาณมีปัญหานะคะช่วงนี้อ่ะช่วงสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามหลายเรื่องราวนะคะวันนี้วันศุกร์เนาะก็เดี๋ยวต้องดูเรื่องเกี่ยวกับภาคใต้ด้วยนะคะเหมือนกันภาคใต้น้องยงได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินนะครับพี
3: ่โอเคเชิญค่ะ
4: ทิ้งท้ายนิดเดียวครับพี่นะที่ชลบุรีนะครับตอนนี้เขาเป็นห่วงเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอยู่นะว่าให้ดูแลต่างชาติอะไรให้ดีใช่ไหมเมื่อวานนี้นะครับมันเกิดเรื่องอีกแล้วครับพี่มีแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยไปหลอกชาวอินเดียนะครับทำทีว่าไปขอดูแล้วยูขอดูเงินต่างชาติในซี่เงินยูมันต้องเป็นยังไงโน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะพอฝรั่งเขาควักเงินออกมาให้ดูนะฮะไอ้พวกนี้กระชากเงินเขาหนีไปเลยครับพี่3,000 บาท
3: นะครับสามโรงพยาบาล
4: สามพันได้เลย3,000
3: โอ้ค่ะ
4: นะครับนะก็นี่แหละต้องระวังจริงนะคนไทยเนี่ยแต่ว่าไปดีก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันนะครับงานนักท่องเที่ยวก็นำไปเจอคนไม่ดีนะฮะ
3: นี่คือง่ายๆเลยเหรอ3,000
4: ง่ายๆเลยทำทีไปขอดูเงินนะฮะขอดูเงินต่างชาติ
3: ไอ้ฉกเลยเหรอ
4: ไอ้ฉกไปเลยครับพี
3: ่โอ้ไม่ด
4: ีโอ้เนี่ย
3: นะ
4: ครับผมก็
3: ฝากไว้ด้วยนะ
4: ต้องเตือนต่างชาติต้องระวังอย่า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับแน่นอนวันศุกร์แบบนี้นะก็จะไปพูดคุยกันกับนายหัวอัดของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องจีนยึดตลาดสหรัฐบีบการค้านะฮะแล้วเราจะไปต่อกันอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่กับเราสองคนผมเจษฎาสารทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะก็ต้องขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุสมททั่วประเทศในช่วงนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาจารย์พร้อมหรือยังนะคะอาจารย์เดชคะ
1: แต่ว่าอาจารย์พร้อมแล้วแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะมาพูดคุยกับเรานะครับผมก็มีข่าวสารนะครับมาแบ่งปันนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนผู้ประกอบการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย